0: Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสัญชัยเรดิโอค่ะ
2: มีสัญชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music.
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

ตุผลของคำว่ารักนะครับพี่วันธนกฤตแล้วก็มาร์คคริสออฟบัสนะฮะส่วนก่อนหน้านั้น The Toys กับเมะนะครับ 7:39 น.อรุณสวัสดิ์รู้ฟังด้วยนะฮะต้อนรับเข้าสู่สัญชาเรดิโอ Good Life Good Music นะครับเจอกันเหมือนเดิมนะฮะแบงค์กฤตวันนี้ เห็นมั้ยกับแอมก่อนเลยแบงค์กฤตวันนี้กลับมาประจำการยันแม่นั่งเดี่ยวเหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วก็เจอกันเช้าๆแบบนี้เหมือนเดิม 7:30 นเปิดไมค์ฮะทางออนไลน์ก่อนนะฮะครึ่งชั่วโมงแรกของเราเว็บไซต์เว็บแคมที่sunshinefm.com แล้วก็ทางแอปพลิเคชัน Sunshine Radio ด้วยนะครับใครมาแล้วนะฮะรายงานตัวกันหน่อย LINE @sunshine radio นะ Morning พี่เชอรี่ด้วยนะครับพี่เชอรี่วันนี้มาตั้งแต่ 4:46 นะครับตามมาที่น้องรุ้งใบบุญตอน 7:00 เป๊ะเลยนะครับมีพี่ตุ๊กจากเด่นชัยจังหวัดแพร่ 7:09 นะครับคุณหมิวสสิธรนะครับ 7:23 พี่จักนะครับ 7:32 แม่น้องชาบูนะครับ7:32 เหมือนกันนะฮะมีเป็ดสุเทพครับคุณเป็ดมา 7:33 นะครับคุณต๊อปแท็บนะฮะ 7:34 และคุณเบียร์ที่มาตอน 7:37 มีการเช็คเวลาเรียบร้อยด้วยนะครับอ่ะใครมาแล้ว LINE @sunshine radio นะครับทักทายมาได้เลยไปดูพยากรณ์อากาศกันดีกว่าสำหรับวันนี้วันพุธที่14ตุลาคม2569นะครับพัทยาของเราฝนฟ้าคะนองฮะฝนกลับมาที่ 70% ของพื้นที่นะฮะแล้วก็อุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสต่ำสุด24องศานะครับก็อากาศมีแนวโน้มจะเย็นลงนิดหน่อยประมาณนี้นะฮะความเร็วลมอยู่ที่13 กม./ชม.แล้วก็ทะเลค่อนข้างเรียบนะครับเย็นวัน

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
0: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

2เพลงอุ่นๆใสๆหน่อยนะฮะเลือกมาต้อนรับเช้านี้ของเราด้วยนะครับนี่คือชีละน้อยงานจากเฮิร์สนะฮะแล้วก็ thank you ขอบคุณนะครับงานจากพี่ซินซิคูล่าด้วยนะฮะที่อยู่ในชาร์ตกับเรามาเป็นสัปดาห์ที่2แล้วก็ขยับขึ้นจากอันดับที่16เนี่ยมาอยู่ในอันดับที่12เรียบร้อยแล้วด้วยส่วนตอนนี้ 7:00 นกับ 55 นาทีนะครับ PM 2.5 วันนี้อยู่ที่สีเหลืองกลางๆนะฮะอย่างต่ำอยู่ที่ประมาณ51 USAQI แล้วก็สูงสุดอยู่ที่ประมาณ65 USAQI ฮะเดี๋ยวสายๆจะมีฝนตกลงมาในบางพื้นที่ประมาณ 80% ช่วง 10:00 น 11:00 นนะครับแล้วก็เช้านี้บางพื้นที่อาจจะกำลังมีฝนอยู่ด้วยคุณผู้ฟังอ่ะใดๆก็แล้วแต่นะฮะเดินทางใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะขอให้ถึงที่ทำงานโดยสวัสดิภาพแล้วก็เป็นวันพุธที่น่ารักสำหรับทุกคนกันละกันนะฮะส่งท้ายกันนะครับเดี๋ยวกลับมาหลังเคารพธงชาติสัญชัยทอกระเบ้าเหมือนเดิมนะครับ

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music.
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: Sunshine, talk about...

0: เลือกเป็น2เพลงช้านะครับที่มีการถามถึงเข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะครับไม่มีวันฟรีไดล์นะฮะงานจากเจมินายแล้วก็มีตามใจกันจากเฟลโลด้วยนี่ฮะ8 โมงเช้า 17 นาทีอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่สัญชาติเรดิโอ Good Life Good Music นะครับมาละเช้าวันพุธนะฮะประจำการยานแม่ดิจิทัลแบงก์กริดนะครับอยู่ด้วยกันยาวๆถึง11 โมงคนตื่นเช้าเราก็เยอะนะฮะวันพุธแล้วไม่มีใครอ่อมเลยเหรอไม่ยอมกันเลยใช่ไหมฮะพี่เชอรี่น้องรุ้งใบบุญแม่น้องชาบูคุณเป็ดสุเทพคุณเบียร์พี่หนูปลาพี่น้ำฝนคุณต๊อบแท็บคุณแอนนี่นะครับพี่สุบีไมล์เลิฟคุณเมย์พี่กุ้งแห้งคุณบะหมี่หยกพี่หมูคุณทีฟ้านะครับคุณกิ๊บเก๋คุณฟ้าคุณไลลาพี่จักนะครับคุณพลอยคุณเจคุณชมพูหรือชมพูไม่แน่ใจนะคุณดี้นะครับคุณแก้มนะครับคุณ8/7นะคุณบีเบ้คุณน้ำฝนครับคุณหมิวสสิธรน้องต้นน้ำสุรัธนีนะคุณเกรซแล้วก็พี่ตุ๊กเด่นชัยจังหวัดแพร่ของเราครับมาเพิ่มเติมมีเป็นคุณสิริวรรณาคุณตาลนะครับแล้วก็มีคุณอะไรสักอย่างที่ใช้เป็นตัวอิโมจินะครับไม่มีชื่อเดี๋ยวต้องถามต้องทำความรู้จักกันหน่อยเราจะได้ขานชื่อได้ถูกว่าเรียกใครเป็นคนตอบข้อความใครเป็นคนส่งอะไรมาอะไรแบบนี้นะครับเช้าๆแบบนี้เจอกันเหมือนเดิมนะฮะสัญชัยชอกระเบานะครับแบงค์กลิดนะฮะแล้วก็นะครับเราก็อยู่ด้วยกันยาวๆถึง11 โมงมีเรื่องเล่ามีท็อปิกมาให้ทุกคนได้ตอบคำถามได้คิดเล่นๆได้บริหารสมองกันเช้าๆบางคนบอกว่าโอ้โหตื่นมานี่บริหารสมองทุกวันเลยค่ะพี่แบงค์เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าบริหารสมองเช้าๆเนี่ยการได้ลองใช้ความคิดนั้นก็ไม่ได้เป็นอะไรมากส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองเนาะเรื่องของเราเองเรื่องประสบการณ์ของเราเองอะไรเงี้ยบางทีบางเรื่องเนี่ยเราลืมไปละบางทีเรายังไม่เคยถามตัวเองด้วยซ้ำว่าเรามีแบบนี้ด้วยเหรอมีอะไรแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เป็นถือว่าจะได้แบบบางวันก็จะเป็นท็อปิกที่แบบลองสำรวจตัวเองลองทบทวนตัวเองลองดูตัวเองซิว่าเราเป็นแบบไหนหรือว่าเราคิดแบบไหนเราเห็นยังไงอะไรแบบนี้นะครับในคำตอบส่วนมากเนี่ยก็จะไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกแค่เราอยากรู้ว่าคุณคิดยังไงเหตุผลของคุณคืออะไรเท่านั้นเองนะครับกับสัญชัยทอล์คบาร์ของเราทุกวันนะฮะวันนี้มีเรื่องเล่าเหมือนเดิมคุณผู้ฟังเป็นเรื่องขำๆยิ้มนะไปเจอเรื่องนี้มาเอามาเล่าให้ฟังฮะเป็นเรื่องของโจรคุณผู้ฟังบางคนพี่แบงค์เรื่องโจรจะมาขำได้ไงก็ขำๆอยู่นะฮะเป็นเรื่องที่เกิดคดีสุดพิลึกขึ้นมาเมื่อปี2024คุณผู้ฟัง2024ละก็ผ่านมา2ปีแล้วเนาะนะครับผมเป็นเรื่องเกิดขึ้นที่บ้านของหญิงสาวคนหนึ่งในเมืองมอนทัชเชียนะครับประเทศอังกฤษนะฮะผู้ต้องหาเนี่ยมีผู้ต้องหาถูกจับกุมก็คือนายเดเมียนวอชนิโลวิชนะฮะชายไร้บ้านวัย36 ปีครับได้แอบย่องเบาบุกรุกเข้าไปในบ้านของหญิงรายนี้ฮะในขณะที่เธอไม่อยู่นะครับออกไปทำงานก็นี่แหละนะเดเมียนก็เลยบุกเข้าไปในบ้านแอบบุกรุกเข้าไปย่องเบานะครับเมื่อเจ้าของบ้านกลับมาถึงบ้านในช่วงเย็นนะก็ต้องช็อกเพราะว่าพบว่าบ้านของเธอเองเนี่ยถูกบุกรุกฮะแต่ว่าสิ่งที่เธอเห็นเองเนี่ยนะฮะกลับทำให้เธอต้องยืนเหวอแล้วก็ช็อกหนักกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะบ้านของเธอเองฮะสะอาดเนียบกริบแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งกว่าตอนที่เธออยู่ซะอีกปกติโจรเข้าบ้านคืออะไรหรือของเรนนะแต่ว่านี่บ้านเรียบร้อยเรียบกริบสะอาดกริบเลยนะฮะตลอดทั้งวันที่แอบอยู่ในบ้านเนี่ยโจรหนุ่มรายนี้ครับได้ทำภารกิจดูแลบ้านให้เธอแบบครบวงจรเขาไล่ทำความสะอาดเนี่ยพื้นจนเงาแวบเลยนะฮะเอาเสื้อผ้าที่ใช้แล้วเนี่ยไปซักแล้วก็เอาไปตากด้วยนะฮะขนขยะในบ้านไปแยกประเภทด้วยแล้วก็ทิ้งลงถังนอกบ้านนะรดน้ำต้นไม้แล้วก็จัดระเบียบส่วนย่อมรู้ฟังใช้เวลา1 วันสวมบทเชฟเอาวัตถุดิบในตู้เย็นที่ทำอาหารมื้อค่ำเนี่ยสวมบทเชฟนะครับเอาวัตถุดิบในตู้เย็นมาทำอาหารมื้อค่ำกินด้วยแถมยังแอบเปิดขวดไวน์มาจิบคู่กับอาหารอย่างสุนทรีพร้อมล้างจานชามให้สะอาดเอี่ยมอ่องแอบเข้าบ้านไปทำความสะอาดให้เขาทุกอย่างซักพงซักผ้าล้างจงล้างจานต่างๆเรียบร้อยแล้วก็เปิดตู้เย็นทำกับข้าวกินไวน์เขาด้วยเสร็จกินเสร็จก็ล้างจานเรียบร้อยอะไรอย่างนี้นะฮะก่อนที่คุณโจรนะฮะจอมขยันครับก็จะออกจากบ้านไปคือทำเท่านี้ทำเสร็จแล้วขอกินข้าว แล้วก็ออกไปนะแล้วก็ยังมีการก่อนจะออกไปก็คือเหลือไปเห็นกรงนก ไปเห็นนกในกรงก็เลยช่วยเติมอาหารให้นกเรียบร้อยยังไม่พอยังมีการเขียนโน้ตเขียนโน้ตเป็นข้อความสั้นๆทิ้งไว้ให้เจ้าของบ้านน่ารักเขียนโน้ตน่ารักคุณผู้ฟังกินว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะยิ้มเข้าไว้กินข้าวและมีความสุขมากๆนะครับนะเขียนโน้ตอบอุ่นเป็นผู้ชายอบอุ่นเป็นโจรอบอุ่นโอ้แต่เป็นโจรพ่อไมโครเวฟนะครับผมนะฮะไม่ต้องห่วงนะยิ้มเข้าไว้กินข้าวและมีความสุขมากๆนะครับมีการเขียนโน้ตบอกไว้อย่างนี้ด้วยนะครับแม้ว่าการกระทำของเดเมียนโจรคนนี้เนี่ยจะดูตลกแล้วก็เหมือนมาช่วยทำงานบ้านนะครับแต่ในมุมของหญิงสาวเจ้าของบ้านคืออะไรก็เป็นเหยื่อเนาะเราเป็นเหยื่อนี่เราเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยก็กลัวสิครับคุณไม่กลัวได้ยังไงว่าคุณตัวก็จิตตกด้วยเธอบอกกับศาลว่าเธอเนี่ยรู้สึกสะเทือนใจรุนแรงครับฉันสะเทือนใจเหลือเกินค่ะที่มีคนมีคนบุกเข้ามาในบ้านแล้วก็ทำความสะอาดอย่างนี้นะครับมีความตกวิตกกังวลแล้วก็จิตตกมากนะบอกกับศาลว่ากลัวนะฮะบอกว่าเป็นความส่วนตัวเนี่ยถูกละเมิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าความเป็นส่วนตัวเนี่ยถูกละเมิดโดยคนแปลกหน้าที่ไหนก็ไม่รู้และเธอเองก็กลัวจนไม่กล้ากลับมานอนที่บ้านหลังนี้ชั่วคราวเอาไม่กล้าเข้าบ้านเลยกลัวแต่ว่าโจรเขียนโน้ตไว้นะมีความสุขมากๆนะครับแต่กลัวไม่กล้าเข้าบ้านเป็นการชั่วคราวครับหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจฮะก็มีการแกะรอยฮะแล้วก็มีการจับกลุ่มตัวโจรฮะนายเดเมียนคนนี้แหละจับตัวได้ฮะแล้วก็ทนายเนี่ยทนายความฝั่งจำเลยเนี่ยก็ได้พยายามแก้ต่างว่าตอนนั้นเนี่ยเดเมียนเนี่ยเป็นแค่คนเร่ร่อนไร้บ้านแล้วก็กำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีทนายนะมีทนายโอ้โหถูกศาลที่เคารพครับนายเดเมียนเนี่ยแกเป็นแค่คนเร่ร่อนไม่มีบ้านครับแล้วก็ตอนนี้เขากำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตชีวิตอะไรบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยแต่ใดๆฮะศาลก็มองว่าเฮ้ยไม่ได้นะนี่มันเป็นการรุกรานสิทธิส่วนบุคคลขั้นรุนแรงนะเพราะอยู่อะไรอยู่บุกเข้าไปในบ้านเขาอะไรอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยในเดือนตุลาคมเมื่อปี2024ที่ผ่านมาครับศาลก็เลยได้มีคำพิพากษาตัดสินนะฮะสั่งจำคุกเดเมียนนะครับโจรอบอุ่นละมุนตุ้นโจรไมโครเวฟเนี่ยนะฮะโจรอบอุ่นนะฮะจำคุกเดเมียนนะครับผมเป็นเวลา22เดือนในข้อหาลักทรัพย์แล้วก็บุกรุกเคหสถานนั่นเองนั่นแหละจะเข้าไปทำความสะอาดเขาก็ไปบอกเขาดีว่าผมขอรับจ้างทำความสะอาดบ้านแต่ว่าขอเป็นข้าวมื้อนึงผมทำให้ทุกอย่างเลยครับผมขอข้าวมื้อนึงก็ได้แค่นี้แหละเขาจะได้ไม่ต้องกลัวนะคุณผู้ฟังเนาะนึกออกไหมอันนี้แอบเข้าไปทำให้เขาอะไรอย่างนี้มันก็ผิดคือเขาเรียกว่าทำจะทำความดีแต่มันผิดวิธีการไปหน่อยอะไรแบบนี้นะครับผมก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวนะเกิดขึ้นนะครับยิ้มยิ้มอุ่นๆขำๆแต่ก็ผู้หญิงที่อยู่บ้านคนเดียวเราก็ไม่อบอุ่นด้วยหรอกนะเราก็ต้องเฮ้ยจะบ้าเหรออยู่ๆก็มาย่องเข้าบ้านฉันนู่นนี่ถึงแม้ว่าบ้านฉันจะสะอาดขึ้นเราก็ต้องกลัวนะเพราะมันเป็นคนแปลกหน้าย่องเข้าบ้านเราถูกไหมฮะผู้หญิงจะต้องกลัวอยู่แล้วเนี่ยก็เลยเป็นนี่แหละโดนขังคุกไป22เดือนเรียบร้อยนะครับผมอ่ะว่าแล้วก็มาเข้าท็อปิกของเราดีกว่าซันชายท็อกเบาของเราเช้านี้นะครับถามว่าสมมุติว่ามีคนอาสามาทำงานบ้านให้คุณฟรี1วันแต่มีงานบ้านอยู่1อย่างที่คุณจะขอยกเว้นไม่ต้องทำงานนั้นคืออะไรและเพราะอะไรเอาย้ำนะสมมุติว่ามีคนอาสามาทำงานบ้านให้คุณฟรี1วันแต่มีงานบ้านอยู่1อย่างที่คุณจะขอยกเว้นบอกไม่ต้องทำอันนี้ฉันทำเองอะไรอย่างเงี้ยงานนั้นคืออะไรและเพราะอะไรสัญชาติกระเป๋าชาวนี้ตอบมาที่ LINE @sanchairadio นะครับ
1: สัญชาติ talk about

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
5: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากSunshine Radioรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
8: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
9: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
8: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
9: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
8: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

ับขึ้นจากอันดับที่18นะฮะมาอยู่ในอันดับที่11นะครับใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะขยับขึ้นจาก18มาอยู่อันดับที่13ครับเจ้าของรอยยิ้มอบนิธินะฮะ2สัปดาห์กับการอยู่ในชาร์ตของเรานะครับอ่ะครูปังนะฮะแล้วก็รวมถึงก่อนหน้านั้นด้วยนะรีเควสต์กันแต่เช้านะครับแล้วก็แปลกใจอย่างหนึ่งก็คือว่าแต่ละคนหลายคนวันนี้นะฮะน่าจะเป็นแบบเพื่อนๆใหม่ของเราด้วยนะฮะใช้ภาษาขอเพลงแบบเป็นทางการมากถ้าเป็นไปได้ขอไปเปิดเพลงเพลงจูบนะเต้นมัตติมันหรือว่าแบบว่าถ้ายังมีคิวว่างอยู่รบกวนเปิดใช้ภาษาทางการมากอีกนิดเดียวจะเขียนจดหมายราชการแล้วคุณผู้ฟังได้จ้าพี่บังชอบอะไรแบบนี้นะครับผมนะดูเป็นการแบบตั้งอกตั้งใจดูเป็นความเขาเรียกอะไรดูเป็นความตั้งใจว่าจะมาขอเพลงจริงๆไม่ใช่ว่าตั้งใจที่จะมาฉันจะมาดันอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมามันก็น่ารักดีนะครับผมแต่ว่าจัดให้ฟังเรียบร้อยคือมาก่อนก็ฟังก่อนไปเลยเพราะอะไรเพราะช่วงนี้มีเพลงใหม่เกิดมาเยอะนะฮะแล้วก็แต่หลายคนหลายบ้านด้วยนะฮะก็มีคุณฟังเราก็บางทีก็ส่งแบบเหมือนเพลย์ลิสต์เยอะอะไรอย่างเงี้ยคือแบงก์ก็พยายามจะเคลียร์เพราะนั้นเนี่ยถ้าไม่รีบเคลียร์นะฮะสเปะสปะอยู่เดี๋ยวจะเปิดไม่ทัน ก็เลยบางเพลงก็จะได้ยินเร็วบางคนไม่ทันตั้งตัวอะไรเงี้ยคิดว่าเฮ้ยกว่าจะได้ฟังอะไรนึกออกไหมบางคนก็เลยวิธีการก็คือว่าเปิดปุ๊บขอเพลงปั๊บอยู่รอเลยรอเลยไม่เพลงใดก็เพลงหนึ่งมาแน่นอนอะไรแบบนี้มันจะต้องรอเลยนะเพราะบางคนส่งเพลย์ลิสต์มาหลายเพลงไงแต่ว่าก็คงจะเปิดติดกันทั้งแบบทั้งเพลย์ลิสต์ก็ไม่ได้ก็ต้องสลับสับเปลี่ยนแทรกอะไรกันไปแล้วก็มีการวางจังหวะวางอะไรด้วยให้มันรู้สึกว่าฟังแล้วมันสมูทหูไม่กระโดดไปไม่กระโดดมาอะไรอย่างนี้เนาะคุณผู้ฟังเนาะนะฮะคุณแม็กบอกว่าขอเพลงหน่อยครับนะได้พิมพ์มาเลยถ้าจะพิมพ์ขอเพลงอ่ะแนะนำว่าพิมพ์มาเลยว่าขอเพลงนี้เพราะว่าถ้าอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวข้อความมันลันอ่านไม่ทันนะครับผมนะพิมพ์มาเลยจะขอเพลงอะไรพิมพ์มันลดนะฮะไปดูข้อความดีกว่าวันนี้เนี่ยสัญชัยทอล์คอบาวของเราเล่าถึงเรื่องโจรน่ารักก็ไม่ได้หรอกเพราะก็ทำให้เขากลัวนึกออกป่ะโจรแอบย่องเบาเข้าบ้านนะเข้าไปทำความสะอาดบ้านจัดงานจัดการงานบ้านให้เขาเรียบร้อยเสร็จก็แอบทำอาหารกินข้าว1มื้อแล้วก็เขียนโน้ตบอกว่ามีความสุขมากๆนะครับดูแลตัวเองนะครับนะฮะเป็นโจรอบอุ่นนะฮะเจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงฮะก็ถึงแม้ว่าจะทำงานบ้านให้เรียบร้อยอย่างเนี๊ยบกริบนะแต่ก็กลัวเนาะคนมาย่องเบาเข้าบ้านแล้วก็กลัวนึกออกป่ะเป็นผู้หญิงอยู่บ้านคนเดียวอะไรเงี้ยก็แจ้งตำรวจฟ้องศาลเรียบร้อยนะโจรพ่อโจรไมโครเวฟคนนั้นก็นะครับผมโดนจับกุมไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็โดนขังนะฮะไป22เดือน จะไปทำงานบ้านให้เขาจะอยากกินจะไปขอเขากินข้าวก็ใช้ผิดวิธีการไปย่องเบาเข้าบ้านเขามันก็ไม่ใช่อะไรอย่างนี้นะฮะไปดูข้อความกันดีกว่านะฮะท็อปิกวันนี้เราก็เลยถามว่าสมมุติว่ามีคนอาสามาทำงานบ้านให้คุณฟรี1วันแต่มีงานบ้านอยู่1อย่างที่คุณจะขอยกเว้นบอกไม่ต้องทำงานนั้นคืออะไรและเพราะอะไรคือบางคนก็จะแบบมีงานบ้าน1อย่างที่เราไม่ไว้ใจคนอื่นอะไรอย่างนี้ก็มีเนาะป่ะนะฮะไปดูข้อความกันดีกว่านะครับเยอะและมีคนตอบมาคุณเบียร์บอกว่าขอทำความสะอาดเองไม่ต้องให้ใครทำก็คือว่ามีการบอกว่าตอบแบบแอบยากนะคะแอบยากเป็นเรื่องสมมติเราจะไปคิดเยอะเป็นเรื่องสมมติว่าเพราะนั้นเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นจริงเพราะนั้นเนี่ยนะครับแอบยากนะคะถ้ามีคนมาทำให้ก็ทำไมเราต้องห้ามมันยากตรงนี้นะเอาเป็นชุดแก้วน้ำสะสมที่แบบราคาแพงๆหน่อยก็แล้วกันครับรู้สึกทำเองไม่ต้องระแวงว่าเขาจะทำเป็นรอยหรือพังไหม

0: เราควรรับผิดชอบด้วยตัวเองเป็นพื้นฐานที่จะไม่ให้มีที่จะไม่ให้พี่แม่บ้านมาทำแทนแน่นอนครับเป็นจุดเด่นของเราเองเราก็ทำเองเนาะคุณชมพูหรือคุณชมพูฮะอันนี้อ่ะงานซักผ้าค่ะเพราะมันเป็นของส่วนตัวสามารถซักเองได้ค่ะเข้าใจได้นะครับเก็บคะแนนแน่นอนจ้านะครับผมไม่พลาดเนาะนะฮะคุณเจบอกว่าขอยกเว้นการจัดที่นอนค่ะเพราะที่นอนเราเนี่ยต้องใช้ทุกวันเราอยากจัดเองคือมันถูกใจตัวเองหมอนก็ต้องมีองศาตรงมุมนี้เท่านั้นถึงคนอื่นจะจัดให้เรียบร้อยแค่ไหนแต่ถ้าไม่ถูกใจก็ต้องจัดใหม่อยู่ดีเลยเว้นอันนี้ไว้ทำเองดีกว่าเรื่องของการจัดที่นอนคุณเจขอท่านะครับผมแม่น้องชาบูล่ะครับผมทางด้านของแม่น้องชาบูนั้นก็บอกว่าขอซักผ้าค่ะไม่ต้องทำเดี๋ยวเอาเข้าเครื่องซักเองค่ะส่วนเอาไปตากให้เขาทำค่ะเพราะว่าเราไม่ชอบตากผ้าซักได้แต่ว่าไม่ชอบตาก พี่แบงค์อ่ะรู้ป่ะพี่แบงค์เป็นคนไม่ชอบซักผ้าที่สุดในโลกในงานบ้านทั้งหมดแต่จะไม่ชอบเกลียดมากด้วยนะการซักผ้าแต่จะไม่ให้ใครทำจะทำเอง เพราะว่าถ้าไม่ทำเองมันจะเหมือนทำไม่เสร็จเหมือนผ้าไม่สะอาดมันต้องแบบมีการนับเรียงสีเรียงอะไรเรียงจัดแบบประเภทเช่นเสื้อเชิ้ตแขวนรวมกับเสื้อเชิ้ตเรียงสีเสื้อโปโลเสื้อยืดคอกลมเสื้อกล้ามเสื้ออะไรเสื้ออะไรแบบไหนจะมีอะไรอย่างนี้เราก็จะทำเองทั้งซักทั้งตากแต่ว่าเกลียดมากนะเกลียดแต่ทำไม่ให้คนอื่นทำด้วยเป็นมนุษย์ประหลาดอยู่หนึ่งนะฮะไปต่อคุณบะหมี่หยกสวัสดีครับบะหมี่หยกบอกว่าได้ฟังเพลงจุลเลยครับรบกวนอีกแล้วไม่รบกวนเธอไม่ต้องใช้คำว่ารบกวนขอเพลงหรือว่ารบกวนเก็บคะแนนไม่เอานะบอกว่าเก็บคะแนนด้วยนะคะนู่นนี่ฝากไม่ต้องใช้คำว่ารบเพราะมันรู้สึกมันเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารไม่ต้องขนาดนั้นเอาแบบธรรมดาแต่ว่าเก็บคะแนนให้ยังไงต้องตอบท็อปิกจ้ะเท่านั้นแหละไม่มีอะไรมากตอบท็อปิกพี่แบงค์เท่านั้นเองนะครับผมเนี่ยเหมือนการตอบท็อปิกเหมือนเป็นการกดเซฟคะแนนนึกออกป่ะฝากบอกต่อๆนะฮะทุกด้อมด้วยนะครับการตอบท็อปิกเหมือนเป็นการกดเซฟคะแนนของพี่แบงค์ตอนเช้าบางทียูขอเข้ามาใช่ไหมแล้วก็พี่แบงค์เปิดไปอย่างเงี้ยนะฮะ thank you โอเคครับแต่ขอบคุณได้ฟังแล้วรับทราบแต่ว่ายูต้องตอบท็อปิกเป็นการกดเซฟคะแนนหน่อยร่วมกิจกรรมกันแบบนี้นะครับผมบะหมี่หยกพี่แบงค์รอการกดเซฟคะแนนของหนูนะลูกนะเบนจี้ครับเบนจี้บอกว่านะคงให้เขามาช่วยกวาดบ้านถูบ้านล้างจานค่ะงานทั่วไปง่ายๆแต่ซักผ้ารีดผ้าขอทำเองดีกว่าเสื้อบางตัวเราชอบมากกลัวเขาทำเสียหายซักสีตกรีดผ้าไหมหรือถ้าไม่ใช่มืออาชีพอย่างร้านซักรีดนี่ก็คงไม่กล้าใช้ให้ใครซักผ้าให้ค่ะว่าอย่างนี้เราซักผ้าเองเพราะเสื้อผ้าบางตัวของเราก็เราชอบเนาะเรากลัวเขาทำเสียใช่ไหมล่ะนะฮะคุณเกรซสวัสดีครับคุณเกรซนะฮะรีเควสเข้ามาแล้วก็บอกว่ายกเว้นห้องนอนส่วนตัวเลยค่ะเพราะเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่เราอยากจะจัดการเองบางอย่างอาจจะดูรกแต่เรารู้ว่าเราของแต่ละชิ้นอยู่ตรงไหนอีกอย่างก็อยากมีพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวแล้วก็สบายใจในแบบของตัวเองค่ะเพราะห้องนอนเป็นพื้นที่ที่เราได้พักผ่อนแล้วก็เป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะอย่ามายุ่งห้องฉันเพราะว่าฉันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของฉันนะครับห้องนอนเนาะนะครับบางทีเราต้องจัดการเองอะไรไว้ตรงไหนบางทีมันรกหน่อยแต่เราจะรู้จำได้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนถูกไหมล่ะเข้าใจได้นะครับไปกันที่คุณมิวสสิธรบอกว่างานซักผ้าค่ะนะฮะขอทำเองเพราะถือว่าเป็นของใช้ส่วนตัวที่ติดกับร่างกายของเราไม่ควรให้คนนอกซักให้ซักเองจะสะดวกกว่าค่ะสะอาดกว่าแล้วก็สบายใจด้วยค่ะเนาะเข้าใจได้ยังเพียงเองซักผ้าซักอะไรอ่ะเราจะเป็นคนเฉพาะเจาะจงกับการถนอมอะไรบางอย่างบางสิ่งนะฮะยังถุงเท้าสีขาวขอยอมขยี้เองอะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะครับเข้าใจได้เลยนะฮะคุณผู้ฟังท็อปิกของเราเช้านี้ครับคำถามนะฮะสมมติว่ามีคนอาสามาทำงานบ้านให้คุณฟรี1วันแต่มีงานบ้านอยู่1อย่างที่คุณจะขอยกเว้นบอกไม่ต้องทำงานนั้นคืออะไรและเพราะอะไรสัญชัยทอกเบาเช้านี้ครับ
1: สัญชัยทอกเบา

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
4: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Move โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
3: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
4: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
3: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
4: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
3: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้5โมงเย็นเป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
4: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshine radio ด่วนจำนวนจำกัด
3: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

ยินวอนะครับเพื่อนที่จริงใจฮะ8โมงเช้ากับ55นาทีครับคุณฟังสัญชัยทอกเบาเช้านี้สมมุติว่ามีคนอาสามาทำงานบ้านให้คุณฟรี1วันแต่มีงานบ้านอยู่1อย่างที่คุณจะขอยกเว้นไม่ต้องทำงานนั้นคืออะไรและเพราะอะไรนะครับข้อความส่งท้ายชั่วโมงนี้ก็แล้วกันน้องเพชรบอกว่าอยากยกเว้นทุกอย่างเลยค่ะอยากทำเองทั้งหมดขยันนะฮะทำความสะอาดห้องพระค่ะขอทำเองปัดเองขัดเองทั้งเปลี่ยนน้ำพระถวายดอกไม้ขอทำเองค่ะเพราะเป็นห้องที่หวงค่ะทำเองก็เป็นบุญกุศลกับตัวเองด้วยค่ะเป็นห้องพระทำเองที่บ้านมีห้องพระด้วยนะดีจังเลยนะครับห้องพระเราก็คงไม่อยากให้คนอื่นเข้าไปเนาะเพราะว่าเราก็หวงจริงแหละเป็นพื้นที่ที่แบบเฉพาะคนในบ้านจริงห้องพระเข้าใจได้อ่ะขอบคุณข้อความจากน้องเพชรด้วยนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะกลับมาอ่านข้อความกันต่อครับฟังสมมติว่ามีคนอาสามาทำงานบ้านให้คุณฟรี1วันแต่มีงานบ้านอยู่1อย่างที่คุณจะขอยกเว้นไม่ต้องทำจ้างานนั้นคืออะไรและเพราะอะไรส่งท้ายด้วยอันดับ1 3 สัปดาห์ของเรานะฮะต่อเนื่องครับ

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: Sunshine, talk about...

0: นี่คือต้าโอ๋แล้วก็น้องหมางด้วยนะครับนี่คือกลิ่นราตรีฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นงานจากเมอร์เฟเจอริ่งกับแบล็คคาร์ดกับขึ้นใจ9โมงเช้า20นาทีแล้วนะครับกลับมาสเตจูนกันต่อนะครับในชั่วโมงที่2เราสันชัยทอกเบาครับวันนี้เราเล่าไปถึงเรื่องของโจรฮะคนหนึ่งแอบย่องขึ้นบ้านที่อังกฤษนะขึ้นไปถึงบ้านก็ไปทำความสะอาดไปทำงานบ้านให้เรียบร้อยกริบเลยแล้วก็เข้าครัวนะฮะทำอาหารทานจิบไวน์แล้วก็ป้อนอาหารนกแล้วก็เขียนโน้ตทิ้งไว้บอกว่าทานอาหารให้มีความสุขนะครับนะฮะแล้วก็จากไปฮะแต่ว่าเจ้าของบ้านเนี่ยก็เป็นหญิงสาวไงที่อยู่คนเดียวไงรู้ฟังพอมีโจรขึ้นบ้านเนี่ยแล้วก็กลัวก็นะถึงแม้ว่าจะขึ้นมาแล้วก็ทำงานบ้านให้อย่างเรียบร้อยเนี่ยนะฮะแต่หญิงสาวก็กลัวเนาะนะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็โจรก็โดนจับไปนะฮะแล้วก็แพ้คดีแล้วก็ถูกขังคุกไป22เดือนเรียบร้อยนะครับสร้างความในข้อหาบุกรุกเนาะทำให้แบบคนแบบหวาดวิตกนะคุณผู้ฟังเนาะเข้าใจได้นะฮะเป็นโจรที่ดีนะฮะก็คือหิวข้าวแหละนะฮะก็จะไปทำงานบ้านแลกกับข้าวหนึ่งมื้อแต่ว่าใช้วิธีการผิดไปหน่อยก็คือใช้วิธีการแอบย่องเข้าไปแบบนี้นะฮะก็เลยมีท็อปิกนะครับมาถามคุณผู้ฟังว่าสมมุติว่ามีคนอาสามาทำงานบ้านให้คุณฟรี1วันเนี่ยแต่ว่ามีงานบ้านอยู่1อย่างที่คุณจะขอยกเว้นแบบไม่ต้องทำงานนั้นคืออะไรและเพราะอะไรนะครับส่งเป็นท็อปิกไปให้ทุกคนทาง LINE Official ละเราเข้าไปดูข้อความกันดีกว่านะครับมีใครตอบอะไรกันมาเพิ่มเติมอีกบ้างนะฮะคุณไฮพรีมสวัสดีครับนะฮะไฮพรีมตอบว่ามาพอดีเลยค่ะอาจจะเป็นที่เกี่ยวกับเตียงเลยค่ะเป็นคนหวงเตียงมากค่ะนะถึงจะมาช่วยทำความสะอาดก็เถอะนะแต่ว่าเตียงก็คือพื้นที่เซฟสำหรับเราใครก็ห้ามยุ่งขอจัดเองจัดเองถึงจะสบายใจก็คือห้องนอนนั่นแหละนะฮะสำหรับคุณวิงวิงอะไรสักอย่างนะฮะเป็นรูปปลาดาวนะครับรูปโปรไฟล์นะครับบอกว่าขอเป็นไม่ให้ทำความสะอาดห้องน้ำแล้วกันค่ะเพราะแอบเกรงใจคนใช้คือตัวเราทำความสะอาดเองสบายใจกว่าค่ะห้องน้ำนะห้องน้ำเนาะเข้าใจได้นะครับผมเหมือนที่แม่งเลยนะครับผมห้องน้ำเนี่ยเป็นคอมเมนต์ก็เป็นห้องส่วนตัวเหมือนกันก็มีความส่วนตัวนะครับมีของใช้ส่วนตัวนู่นนี่นั่นโน้ตอะไรอย่างนี้ต่างๆใดๆและก็มีพวกแบบผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆที่เราค่อนข้างหวงที่เราอะไรต่างๆนู่นนี่นะฮะก็จะไม่ค่อยให้ใครไปยุ่งอะไรเท่าไหร่นะในห้องน้ำนะครับแล้วเป็นคนชอบล้างห้องน้ำเองด้วยนะครับใครมาล้างให้ถ้าล้างแล้วไม่ถูกใจก็คือยังไงเราก็ต้องล้างใหม่อยู่ดีนึกออกไหมคุณฟังเป็นคนแบบชอบล้างห้องน้ำนะฮะไปต่อนะครับขอบคุณอันนี้ชื่ออะไรต้องถามชื่อเขาก่อนนะเดี๋ยวจะกลับมาถามชื่อนะฮะไปต่อกันที่คุณบีมดีกว่าคุณบีมบอกว่าขอยกเว้นการจัดของในห้องนอนค่ะในห้องนอนจัดของในห้องค่ะเพราะว่าของบางอย่างเนี่ยถึงจะดูรกในสายตาคนอื่นเนี่ยแต่ว่าเรารู้ของเราว่าอะไรอยู่ตรงไหนมีคนมาจัดให้ใหม่เนี่ยจากห้องที่หาของเจออาจจะกลายเป็นห้องปริศนาแทนค่ะเนาะแล้วแม่เราก็เป็นอะไรนะชอบมาจัดห้องเราห้องนอนด้วยหนึ่งนะฮะแม่พี่แบงค์นี่ชอบย้ายของที่หนึ่งเลยย้ายนะฮะแล้วเราก็หาไม่เจอขนาดห้องตัวเองย้ายของยังหาไม่เจอเลยมาย้ายห้องคนอื่นหาเจอได้ไงแย่ yeah. นะครับเพราะนี่ห้องนอนจัดเองจ้ะนะฮะคุณกิ๊บเก๋ครับคุณกิ๊บเก๋ตอบว่างานบ้านหนึ่งอย่างที่จะยกเว้นไม่ทำก็คือล้างจานค่ะล้างจานค่ะโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนล้างจานแบบนานมากพลิกหน้าพลิกหลังรูดที่จานจนกว่าจะมีว่ามีอะไรติดไหมเหตุผลที่ล้างจานกลัวคนที่มาใช้ต่อจากเราเนี่ยเขาจะว่ามันไม่สะอาดเคยโดนเพื่อนแซวว่าล้างจานนานจนเลขจะขึ้นหรือถ้าใครจะล้างจานต้องรีบล้างก่อนที่ต้องล้างก่อนเราไม่งั้นเนี่ยนานแน่นอนใครจะล้างถ้ารีบก็คือล้างไปก่อนเลยเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเจอเราล้างปุ๊บเราจะล้างนะเพราะนั้นเนี่ยไม่ให้ใครมาล้างจานว่ะเพราะเป็นคนแบบชอบจานสะอาดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเข้าใจได้ขอบคุณนะคุณกิ๊บเก๋ครับคุณทีฟ้าขอยกเว้นห้องนอนค่ะเพราะเป็นพื้นที่ส่วนตัวมากๆถึงจะมีคนอาสามาทำให้เนี่ยก็ยังอยากจะจัดการเองของใช้ส่วนตัวแล้วก็ค่าของต่างๆเนี่ยเรารู้เองว่าของชิ้นไหนคนอยู่ตรงไหนนะฮะเข้าใจได้เป็นห้องนอนอีกหนึ่งนะครับคุณต๊อบแท็บฮะต๊อบแท็บก็คือบอกว่านะฮะขอยกเว้นงานซักผ้าค่ะเพราะว่าชอบซักผ้าเองชอบแยกผ้าซักแบบเดี๋ยวต๊อบแท็บนี่เป็นคนเหมือนพี่แบงค์นะแยกเองแบบซักแยกสีเฉดสีแยกเนื้อผ้าตอนตากต้องสะบัดแรงๆใช่สะบัดแรงๆด้วยเพื่อให้ผ้าเนี่ยมีรอยยับน้อยที่สุดใช่นะฮะตอนตากผ้าเนี่ยต้องแขวนให้ได้ระยะห่างที่เท่าๆกันหุ้ย เพื่อให้ผ้าระบายอากาศได้ดีเวลาตากจะได้แห้งพร้อมกันเพราะไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้าบ่อยเลยจะต้องถนอมผ้านิดนึงค่ะนะฮะโอ้ยเธอแม่ถามแม่พี่แบงค์ชอบถามว่านี่เอาไม้บรรทัดมาวัดไหมล่ะวัดไหมวัดเอาไม้บรรทัดเพราะว่าตากผ้าเนี่ยนอกจากเราจะเรียงเฉดสีของผ้าแล้วสีของไม้แขวนก็ไม่ใช่มาปนกันนะคุณผู้ฟังไม่ว่าเออนี่อันนี้ชมพูอันนี้เขียวอันนี้น้ำเงินอันนี้ฟ้าไม่สีของไม้แขวนเสื้อนั้นก็ต้องแยกสีแยกอะไรไม่ใช่ว่าเที่ยวมันปนกันนะคุณผู้ฟังนะเออแล้วก็ระยะห่างต้องพอดีเพราะว่าอะไรเพราะผ้าจะได้แห้งพร้อมกัน ฉันเจอคนเป็นโรคเดียวกับฉันอีกหนึ่งนะฮะคุณต๊อบแต็บนะฮะเวลคัมสู่ความเป็นโรคประสาทนะครับผมนะฮะไม่มีใบรับรองแพทย์นะครับอาการนี้แต่เพื่อนยืนยันว่าใช่นะฮะแม่ก็ยืนยันด้วยว่าอ๋อไม่มีใบรับรองแพทย์แต่ว่าแม่ยืนยันว่าใช่นะเป็นประสาทนะครับผมแบบนี้นะฮะแบมบอกว่าเป็นเหมือนกันใช่ไหมเป็นเธอแยกสีเสื้อแยกประเภทผ้าอะไรต่างๆใดๆเป็นผ้าแบบนั้นแบบนี้เสื้อโปโลแยกสีเรียงเฉดสีต่างๆไม่พอไม้แขวนก็เรียงสีแยกสีต่างหากด้วยตากผ้าทีระยะห่างก็ต้องนี่2 นิ้ว2นิ้วชี้เราประกบกันเนี่ยเท่ากันอย่างนี้ถ้าเกิดมันเยอะนะก็จะชิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องระยะห่างเท่ากันเพราะว่าผ้าจะได้ซักจะได้แห้งพบกันนะครับผม คุณนุกฮะไปต่อที่คุณนุกดีกว่าคุณนุกบอกว่างานบ้านที่จะไม่ให้ใครมาทำคือจัดของในห้องนอนค่ะกวาดพื้นถูพื้นอะไรได้หมดนะคะแต่ไม่ให้จัดของใหม่ค่ะเพราะเราจะหาของไม่เจอแน่อย่าว่าจะจัดให้ใหม่เลยค่ะเท่าที่อยู่ทุกวันนี้ไม่ให้ใครไม่ได้จัดก็หาไม่เจอแล้วเอ้าเนี่ยจำได้นะครับว่าวางตรงนี้ไม่ได้ย้ายที่เลยแต่ไม่รู้หายไปไหนเอ้าอันนี้เป็นปัญหาของตัวเองนะครับผมพี่แบงค์เนี่ยหาเจอทุกอย่างของตัวเองแต่ว่าไม่ให้ใครมาจัดเพราะว่ามันจะย้ายใหม่แล้วมันจะเสร็จแล้วมันจะส่งผลไปที่สเต็ปในการใช้ชีวิตของเราอย่างเช่นอันนี้มันต้องอยู่ใกล้อันนี้ต้องอยู่เพราะว่าไม่งั้นเราจะลืมถ้าเกิดมันย้ายที่ผิดที่ผิดทางเราจะไม่ใช่แค่หาไม่เจอด้วยบางทีลืมกุญแจลืมอะไรออกจากบ้านอย่างเงี้ยถ้ามันไม่อยู่ที่เดิมสเต็ปชีวิตเราจะเปลี่ยนมันจะรวนคุณผู้ฟังเพลง1นาทีคุณแม็กฮะ1นาทีมาเราไม่มีไฟล์ครับคุณแม็กลองเปลี่ยนเพลงดูลองเปลี่ยนเพลงดูเดี๋ยวแม็กลงคิวให้แม็กหาละไม่มีไฟล์นะครับผมนะฮะขอบคุณข้อความด้วยไปต่อฮะขอบคุณคุณนุกนะคุณนุกเรียบร้อยนะครับผมไปต่อกันที่เมเดย์ดีกว่าเมเดย์ดูเวลาสิทันไม่ทันอยู่เมเดย์บอกว่าขอยกเว้นการจัดตู้เสื้อผ้าใหม่ค่ะส่วนใหญ่จะจัดส่วนนี้เองตลอดจะรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนถ้ามีคนมาจัดใหม่เนี่ยก็จะไม่ชินเพราะจะหาของไม่เจอค่ะไม่ว่าเขาจะจัดเป็นระเบียบแค่ไหนก็ตามอยู่จะจัดเป็นระเบียบแค่ไหนก็ตามฉันจัดเองฉันรู้เองเนาะคุณเมเดย์เนาะเข้าใจได้นะครับผมบีเบ้ดีกว่า บีเบ้บอกว่าเดี๋ยวนะน่าจะเป็นการเก็บโต๊ะเครื่องแป้งค่ะเพราะว่าหลายส่วนใหญ่โต๊ะพวกนี้จะมีเครื่องสำอางเยอะครีม100กระปุกกันแดด50อันรองพื้น20เฉดลิปอีก300แท่งค่ะยังไม่รู้อุปกรณ์แต่งหน้าอื่นๆอีกเยอะมากนี่คือที่บ้านไม่ได้เป็นถ้าบอกว่าร้านเครื่องสำเขาเรียกอะไรเป็นช็อปคือเยอะขนาดคือนึกว่าช็อปเครื่องสำอางคุณผู้ฟังเยอะมากนะถึงแม้ถ้าแม่บ้านเนี่ยจะบอกว่าโต๊ะนี้ไม่ต้องยุ่งนะจ๊ะปล่อยวางได้แหละเดี๋ยวพี่หาของไปเจอนะฮะถ้าถามว่าทำไมของเยอะจังนะฮะเพราะว่าเราเป็นติ่งค่ะพี่ดาราขายอะไรเราก็ไปเหมามาค่ะของเลยเยอะมากกว่าคนทั่วไปอีกนิดเปิดร้านแล้วใช่ทุกวันนี้สิ่งที่รอให้เข้าตาให้เข้าพี่ดาราก็คือไอครีมค่ะขอบตาไม่ไหวพอใจขอสารภาพถ้าพี่ดารามีไอครีมเข้าเป็นสปอนเซอร์ใดๆก็เราก็ยินดีจะอุดหนุนแล้วก็จะได้เป็นคนชายด้วยถูกไหมดีจังเลยนะฮะนี่บีเบ้เพิ่งจะบอกให้นะวิธีการคืออะไรวิธีการคือเอามาแบ่งดีเจเพราะว่าแม่ๆเราก็หลายแม่ๆเราหลายท่านนะฮะก็เป็นแม่ๆเราหลายท่านเนี่ยก็นะครับผมนี่แหละอุดหนุนลูกๆนี่แหละอุดหนุนลูกๆนะครับลูกพี่วิดาลาของเราทำอะไรเมนของเราอะไรอยู่นะฮะก็ซื้อเอามาแล้วก็ไม่ใช้เหมือนคือใช้ไม่ทันแน่ๆใช้วิธีการเอามาแบ่งดีเจจริงเป็นวิธีการที่ดีแล้วดีเจก็จะได้ดีเจทำอะไรดีเจโพสต์รูปดีเจโพสต์รูปดีเจนี้ช่วย PR ไปอีกทางนึงลดจะตายมีเบสจริงอันนี้ลดเป็นไอเดียนะครับผมคุณไปบอกว่าถูกที่สุดใช่จริงๆนะฮะไปต่อที่ใครไปกันที่คุณพลอยดีกว่า อ่ะอีกสักหนึ่งข้อความนะคุณพลอยบอกว่าไม่ให้ซักเสื้อผ้าส่วนตัวค่ะเพราะเสื้อผ้าบางอันเนี่ยมันเป็นของส่วนตัวเรามากๆแอบเกรงใจคนทำด้วยเลยไม่อยากทำตรงนี้ค่ะอ่ะโอเคเข้าใจได้เสื้อผ้าส่วนตัวเนาะคุณฟังเนาะนะอ่ะไปคุณฟังสัญชัยท็อกกระเป๋าเช้านี้ครับสมมติว่ามีคนอาสามาทำงานบ้านให้คุณฟรี1วันแต่มีงานบ้านอยู่1อย่างฮะที่คุณจะขอยกเว้นไม่ต้องทำว่าอย่างนี้นะฮะงานนั้นคืออะไรและเพราะอะไรนะครับ
1: Sunshine, talk about...

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
5: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากSunshine Radioรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
7: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คสีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
2: Number 5Number 4
3: The album

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: นี่ก็คือ5อันดับเพลงที่ถูกรีเควสต์มากที่สุดในสัปดาห์นี้ของเรานะครับ Sunshine Top of the Week นะฮะกลางสัปดาห์แล้วเนาะยังคงส่งคะแนนกันได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับศูนย์ช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาครับเตรียมพบกับความสนุกสุดพิเศษครับในงาน Pacific Amazon Jungle Zoo 2026ผจญภัยในป่า Amazon ฮะงานนี้เรียกว่ามากันได้ทั้งครอบครัวเลยนะฮะน้องๆหนูๆเด็กๆเพื่อนๆนะครับสามารถที่จะมาเปิดประสบการณ์ใกล้ชิดกับสัตว์หลากหลายสายพันธุ์พร้อมสนุกกับกิจกรรมภายในงานแบบเต็มอิ่มเลยนะฮะหรือว่าเป็นช่วงของการต้อนรับการปิดเทอมแบบนี้ด้วยเนาะนะครับชวนคุณมาถ่ายรูปใกล้ชิดกับสัตว์น่ารักนะครับชมสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ครับร่วมกิจกรรมให้อาหารสัตว์ด้วยมีกิจกรรมให้เรียนรู้แล้วก็สัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดนะฮะสนุกกันได้ทั้งครอบครัวเลย 15-21 ตุลาคมนี้นะครับวันพรุ่งนี้วันแรกนะฮะไปกันได้เลยที่บริเวณลานโปรโมชั่นชั้น B ศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชานะครับมาชมมาเล่นมาเรียนรู้แล้วก็มาสนุกไปด้วยกันฮะเจอกันได้สำหรับงานนี้ของเรา Pacific Amazon Jungle Zoo 2026ประจนภัยในป่า Amazon ครับ
0: Good Music Number 5

ใครที่ยังไม่รู้จักอะไรลิซ่าคุณจะรู้จักลิซ่าเยอะขึ้นแล้วคุณจะรู้ว่าลิซ่าก็คือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนาะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแต่ว่าน้องมีความพยายามนะครับแล้วก็ทุกอย่างในชีวิตของน้องเองเนี่ยมันถูกกรุ๊มมิ่งมาเพื่อที่จะเป็นซุปเปอร์สตาร์จริงๆนะฮะแล้วก็มีความตั้งใจจริงๆแล้วก็มีวินัยแบบสุดๆเลยทุกคนจะได้รู้จักมุมต่างๆในตลอดระยะเวลา1ปีของการเตรียมตัวกันเป็นศิลปินเดี่ยวของเธอนะฮะแล้วก็มีการย้อนไปถึงในเรื่องของสมัยยังเป็น Blackpink สมัยกันตอนที่มีการเป็นเทรนนีทำแบบเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยคือคนที่อินน่ะคุณผู้ฟังเรื่องนี้คือกราฟจะขึ้นจะลงจะขึ้นจะลงจะเดี๋ยวจะร้องไห้เดี๋ยวจะหัวเราะเดี๋ยวจะยิ้มเดี๋ยวจะร้องอีกแล้วนะฮะแบงก์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะเมื่อวานน่ะร้องไห้กลับมาไปดูลิซ่าและอิน5นาทีแรกเสียงแม่ขึ้นฉันร้องไห้แล้วจ้ะน้ำตารื้นแล้วคือคนที่เราอินมากๆเราจะแบบเรามันจะแบบทำให้เราแบบอีโมชันแนลตามนะรู้ฟังเนาะนะฮะก็แนะนำให้ไปดูฮะแค่สัปดาห์เดียวนะรู้สึกว่าจะมีฉายแค่สัปดาห์เดียวเป็นสารคดีออลเวลลิซ่านะครับทุกโรงภาพยนตร์นะก็ไปซื้อบัตรที่หน้างานได้เลยที่ข้างหน้าได้เลยจะดูอะไรเงี้ยก็ไปดูแล้วก็มีทุกโรงภาพยนตร์นะครับผมอ่ะก็เลยเลือกเพลงนี้มาฝากกันนะฮะอันดับที่5ในชาร์ตของเราสัปดาห์นี้ขยับขึ้นมาจากอันดับที่9เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่5กับการอยู่ในชาร์ตของเราด้วยนะฮะลิซ่ากับสวัสดีค่ะ Good life good musicส่วนช่วงนี้ฮะใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้านะครับนะไม่ต้องกังวลแล้วนะครับเพราะว่ามีซิสเตอร์ตัวจริงเรื่องฝ้ามาช่วยคุณแล้วนะครับเข้าใจผิวคนไทยเรื่องฝ้าจากแดดเนี่ยมากที่สุดเลยนะฮะทำไมถึงบอกว่าเป็นตัวจริงเพราะซิสเตอร์เนี่ยเขาไม่ใช่แค่ช่วยในเรื่องของฝ้าบนผิวเท่านั้นนะคุณผู้ฟังนะแต่ว่าเข้าไปจัดการถึงต้นตอของฝ้าเลยเพราะเขามีสูตรสารสกัดต่างๆนะครับที่มีการคัดมานะอย่างตั้งใจทุกตัวเลยแล้วก็ทำงานเสริมกันแบบครบวงจรด้วยอย่างเช่นหัวไชเท้าเนี่ยนะฮะก็จะช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีที่ต้นเหตุนะครับช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอย่างอ่อนโยนแล้วก็ฟื้นฟูผิวจากแสงแดดให้ดูสม่ำเสมอขึ้นด้วยนะครับอัลฟาอะโบตินนะก็จะเป็นสารลดเลือนฝ้าระดับงานวิจัยนะฮะช่วยยับยั้งเมลานินแบบตรงจุดเลยแล้วก็อ่อนโยนกับผิวที่แพ้ง่ายด้วยนะครับแล้วก็ยังมีคอลลาเจนนะฮะที่ไม่ได้ให้เราแค่ในเรื่องของความชุ่มชื้นอย่างเดียวครับแต่ว่ายังเป็นตัวช่วยในการเสริมสร้างนะฮะเสริมโครงสร้างผิวชั้นลึกเนี่ยนะให้ผิวกระชับตึงๆแล้วก็สามารถจะรับสารออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นด้วยนะครับพร้อมกับจับคู่กับสารสกัดลำไยก็จะช่วยเติมความชุ่มชื้นเนี่ยให้หน้าแบบไม่ใช่จางแค่ฝ้านะฮะแต่ว่ายังดูสุขภาพดีขึ้นทั้งหน้าเลยแนะนำให้ใช้ให้ครบนะครับทั้ง3สเต็ปนะฮะตั้งแต่ในเรื่องของการเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ไชเท้านะครับบำรุงเข้มข้นตรงจุดนะฮะด้วยเซรั่มฝ้าไชเท้านะครับแล้วก็ปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยไชเท้านั่นเองนะครับจบปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าครับวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณได้เลยนะครับหรือว่าใครอยากจะนะซื้อแบบโปรโมชั่นพิเศษนะครับเขามีโปรโมชั่นมาฝากกันทั้งสายบำรุงผิวแล้วก็สายเมคอัพเลยนะครับอย่างเซรั่มฝ้าไชเท้านะครับที่เป็นตัวจริงเรื่องฝ้าตัวเด็ดเรื่องฝ้าเนี่ยนะฮะซื้อ2แถม1คุ้มกว่าเดิมถึง 33% เลยนะฮะใครที่ใช้เป็นประจำเนี่ยจะตุนแบบยกกล่องนะฮะจากราคาปกติ234บาทก็เหลือเพียง156บาทเท่านั้นฮะหรือแม้แต่ในเรื่องของความสวยความงามนะฮะสีสันบนใบหน้าอย่างลิปน้ำเชื่อมซิสตาเองทั้งสีส้มแล้วก็สีแดงนะครับราคาปกติซองละ49บาทครับช่วงนี้ก็ซื้อ2แถม1เหมือนกันคุ้มไปถึง 33% จะยกกล่องนะฮะจากปกติ294บาทก็เหลือเพียง196บาทเท่านั้นดูแลเรื่องฝ้าไปด้วยแล้วก็เติมสีสันบนใบหน้าไปด้วยนะครับคุ้มสุดๆเลยหาซื้อก็ได้ที่7-Eleven ทุกสาขาใกล้บ้านคุณได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง23ตุลาคม2519นี้เท่านั้นนะครับ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
0: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

ันนี้เลือกเป็นเพลงนี้นะฮะแบมแบมกับณเดชน์นะครับ Ready for More สนุกสนุกยกยกแล้วก็สดใสด้วยนะฮะส่วนตอนนี้สัญชัยทักกระเป๋าของเราสมมติว่ามีคนอาสามาทำงานบ้านให้คุณฟรี1วันแต่มีงานบ้านอยู่1อย่างที่คุณจะขอยกเว้นไม่ต้องทำก็ได้งานนั้นคืออะไรและเพราะอะไรนะครับเรามาดูข้อความส่งท้ายชั่วโมงนี้กันหน่อยนะคุณฟังนะหลายข้อความอยู่เหมือนกันคุณแอนนี่สวัสดีครับอันนี้บอกว่าทำความสะอาดห้องนอนค่ะเพราะเป็นพื้นที่ส่วนตัวมีของใช้ส่วนตัวหลายอย่างบางทีเราก็วางของแบบที่ตัวเองจำได้ว่ามันอยู่ตรงไหนถ้ามีคนมาจัดให้เนี่ยถึงจะจัดเป็นระเบียบแค่ไหนแต่เราอาจจะหาของไม่เจอก็ได้ส่วนงานบ้านอย่างอื่นเนี่ยขอให้ช่วยได้หมดเลยค่ะได้ประหยัดยังประหยัดได้ประหยัดแรงแล้วก็ประหยัดเวลาไปด้วยยกเว้นทำความสะอาดห้องนอนนะไม่ต้องจัดให้ใช่ไหมฮะไปกันที่พี่จั๊กครับพี่จั๊กบอกว่าทำความสะอาดห้องพระครับคือจริงๆเนี่ยจะไม่ค่อยให้ใครเข้าห้องพระอยู่แล้วในห้องเนี่ยไม่ได้มีสมบัติอะไรมากมายนะครับแต่ค่อนข้างจะซีเรียสในเวลาที่คนอื่นเข้าห้องพระกลัวว่าเขาจะไปลบหลู่ในสิ่งที่เราศรัทธาแล้วก็ในห้องเนี่ยก็มีสิ่งของหลายอย่างที่เปราะบางกลัวเขาจะทำตกแตกของบางอย่างหาไม่ค่อยได้แล้วนะฮะจึงจะสงวนสิทธิ์ไม่ให้คนอื่นเข้าไปครับเข้าใจได้ห้องพระที่บ้านแบงก์ก็เหมือนกันนะฮะที่แม่สอดนะฮะเวลาจุดเขาเรียกอะไรเหมือนหิ้งพระอะไรอย่างเงี้ยจะทำเองนะฮะจะไม่ค่อยให้ใครทำให้นะฮะอย่างสมัยก่อนตอนอยู่คุณยายเนี่ยคุณยายก็ใช้เราทำงานบ้านทุกอย่างนะครับยกเว้นห้องพระไม่ต้องไปยุ่งนะฮะไม่ทำเลยเพราะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราทำนู่นนี่จะทำนู่นทำนี่แตกอะไรอย่างเงี้ยตกนู่นนี่หล่นอะไรเงี้ยเข้าใจได้นะฮะขอบคุณพี่จักด้วยครับวันนี้ enjoy happy กับการทำงานนะฮะไปต่อครับคุณเขียวอันนี้ชื่อเขียวใช่ไหม KIEWU นะฮะเขียวนี่ด้วยนะครับมาไม่ทันตอบมาทันสี่ตอบได้เลยเพราะว่าตอบว่าซักผ้าเพราะรู้สึกว่าเป็นของใช้ที่ส่วนตัวมากๆเลยไม่อยากให้ใครมาทำแทนค่ะนะครับซักผ้าเนาะนะฮะไปตอบไปตอบอีกสักหนึ่งข้อความนะฮะคุณครูแบมดีกว่าครูแบมครูแบมบอกว่า ไหนล่ะข้อความอยู่ข้างบนงานบ้านที่จะทำเองก็คือรีดผ้าค่ะจะทำเองเหรอไม่ว่าจะให้ใครรีดให้ก็ไม่โอเคค่ะต้องรีดเองเท่านั้นถึงจะพอใจกับการรีดของตัวเองค่ะบางทีรีบๆเนี่ยแม่เอาไปรีดให้เห็นแล้วรู้สึกว่ายังไงก็ไม่เรียบต้องมารีดเองใหม่อยู่ดีค่ะพี่แบงค์แก้ปัญหาด้วยการซื้อผ้าซื้อเสื้อนะครับที่ไม่ต้องรีดทุกวันนี้คือชีวิตประจำวันใส่เสื้อไม่รีดเลยสักวันนะฮะจบเสียเวลาไม่รีดเพราะรีดก็อยู่นั่นโอ้โหอยู่นั่นนะฮะแล้วก็พวกสูทพวกแจ็คเก็ตอะไรใส่ออกงานก็คือส่งร้านจะได้สบายใจก็คือถ้าร้านรีดไม่ดีก็เปลี่ยนร้านแค่นั้นเองนะฮะเข้าใจได้นะอ่ะขอบคุณข้อความด้วยทุกฝั่งนะฮะได้เวลาอีกสักหนึ่งข้อความดีกว่าอีกสักหนึ่งข้อความอีกสักหนึ่งเป็นของใครดีของคุณจูนก็แล้วกันคุณจูนบอกว่านี่เลยฮะงานบ้านที่จะไม่ให้ทำเลยคือซักพวกชุดชั้นในค่ะหนูรู้สึกว่าสิ่งนี้คือของส่วนตัวค่ะจะไม่ให้กล้าใครมาจะไม่กล้าให้ใครมาจับเลยก็เป็นชุดชั้นในเข้าใจได้อ่ะส่งท้ายจริงๆละนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาก็ความกันต่อครับสมมุติว่ามีคนอาสามาทำงานบ้านให้คุณฟรี1วันแต่มีงานบ้านอยู่1อย่างที่คุณจะขอยกเว้นบอกไม่ต้องทำงานนั้นคืออะไรและเพราะอะไรนะครับ Ladies and gentlemen.Nefer Kremer

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
2: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Moveโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
2: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
1: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
2: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
2: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshine radio ด่วนจำนวนจำกัด
1: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา

0: Sunshine Radio. Good life, good music.ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าเพราะกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคา Joy Price สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบดพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexLiving More
1: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: นาะเป็นเพลงที่โรแมนติกด้วยแล้วก็อบอุ่นไปในตัวด้วยเนี่ยเธอคือกาแฟในตอนเช้า No One Else นะครับก่อนหน้านั้น First One จากฝัน Request ตั้งแต่ชั่วโมงแรกๆเลยนะฮะอ่ะมีคนที่รอฟังแล้วก็ส่งข้อความตอบกลับแล้วด้วยนะครับแล้วก็มีคนที่ตอบท็อปิกมาแล้วด้วยขอบคุณนะมาอยู่กันต่อในชั่วโมงสุดท้ายของเรานะครับ10โมงเช้า18นาที Sunshine Talk About เช้านี้สมมุติว่ามีคนอาสามาทำงานบ้านให้คุณฟรี1วันแต่ว่ามีงานบ้านอยู่1อย่างที่คุณจะขอยกเว้นบอกไม่ต้องทำงานนั้นคืออะไรและเพราะอะไรนะครับส่วนช่วงนี้นะฮะเตรียมพบกับสุภาลัยเซนส์พัทยานะครับคอนโดใหม่ใจกลางพัทยาที่ออกแบบมาให้ทุกวันเนี่ยสนุกได้ในทุกเซนส์ครับเริ่มต้นเพียง 1.39 ล้านบาททั้นเองห้องใหญ่อยู่สบายครับขนาดเริ่มต้นที่ 31.5 ถึง 65 ตารางเมตรเลยเดียวนะฮะจะอยู่เองก็ฟินจะลงทุนก็ได้ถึงเวลา Unlock Your Sense นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะโทรได้เลย1720หรือที่ www.suphalai.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะครับไปดูข้อความกันครูปังพี่น้ำฝนบอกว่านะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้เขาทำให้ทุกอย่างเลยค่ะปกติไม่ชอบทำงานบ้านเพราะว่าเป็นคนขี้ร้อนแต่ก็ไม่ใครทำให้เพราะว่ามันเนี่ยไม่แล้วใจบางอย่างต้องมาตามแก้ที่คนอื่นทำไว้เนี่ยก็ทำไปเองจบๆนะท็อปปิกวันนี้เนี่ยให้เลือกก็จะฝืนใจเลือกแล้วกันวะนะขอยกเว้นการซักชุดชั้นในค่ะนะตั้งแต่เด็กมาถูกสอนว่าสิ่งนี้เป็นของส่วนตัวอย่าให้ใครทำให้นะส่วนอย่างอื่นให้คนอื่นทำให้หมดเลยค่ะค่อยไปตามแก้นะพี่น้ำฝนนะฮะของแบงค์อ่ะขอเลือกหนึ่งอย่างก็คือว่าเลือกเหรอโอ้ยไม่ได้ป่ะเลือกยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าเป็นมนุษย์ไปตามแก้นะครับห้องนอนก็อย่ามายุ่งจัดห้องน้ำก็อย่ามาล้างซักผ้าก็ไม่ต้องซักผ้าก็ได้อ่ะเดี๋ยวตาขอตากเองแต่ว่าช่วยยืดแยกสีด้วยนะถ้าจะซักผ้าแยกผ้าสีผ้าขาวอะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยวตากเองเพราะว่าถ้าคนอื่นตากเดี๋ยวเราจะไปรื้อของเขาอยู่ดีนะครับคุณผู้ฟังเข้าใจพี่น้ำฝนได้นะครับผมนะอนุหนูนุนิวนะครับตอบมาว่าทำกับข้าวค่ะขอยกเว้นทำกับข้าวค่ะเพราะที่บ้านเนี่ยจะเรื่องเยอะนิดหน่อยถ้าเป็นเรื่องอาหารถ้าทำแล้วไม่ถูกปากเดี๋ยวต้องให้ทำใหม่เอ้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ช่วยงานบ้านอย่างอื่นไปส่วนตัวเรื่องกินขอจัดการเองค่ะทำไปเลยฉันทำกับข้าวเองว่าเลิศเนาะนะพี่สุบีไมเลิฟขอบคุณเพลงคาตานะค่ะแล้วก็ตากผ้าค่ะชอบทำมากเวลาตากเนี่ยอาจจะชอบเอาไม้แขวนสีเดียวกันตากเป็นสีไม่รู้คนอื่นเป็นไหมก็คิดว่าปกติค่ะแต่ที่บ้านเนี่ยบอกแปลกนะก็คือเป็นคนชอบตักผ้าใช่ไหมก็เลยขอตักผ้าเองหนึ่งอย่างไม่ต้องมาทำตรงนั้นทำได้หมดเลยเข้าใจได้คล้ายกันตักผ้านะฮะแต่ก็ยังไม่ดีเทลเท่าแบงค์ใช่ไหมฮะของแบงค์คือดีเทลลุงลังมากนะครับผมโอ้ยใครตักผ้าไปลือของเขาหมดไปนับไปอะไรนะครับผมแม่บอกว่าไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์เราก็ระบุได้ว่าเธอเป็นประสาทนะครับแม่บอกนะฮะ คุณเลลาบอกว่านะขอเป็นห้องนอนค่ะนะฮะเพราะอะไรเพราะเป็นพื้นที่ส่วนตัวอยากทำเองมากกว่าทั้งเก็บของจัดของแล้วก็ทำความสะอาดนะจะได้เป็นระเบียบตามแบบที่เราชอบครับบางครั้งเนี่ยเราจัดห้องแล้วเนี่ยแบบที่เราจัดเราว่ามันดูสบายตาสำหรับเราแต่คนอื่นอาจจะบอกว่ามันรกก็มีค่ะนะเพราะงั้นพื้นที่สบายใจของเราก็คือขอทำเองเนาะนะในส่วนของการจัดห้องนอนนะครับผมคุณเลลาบอกได้เลยขอบคุณมากนะฮะเบบี้บิวนะครับขอตอบท็อปิกบอกว่าขอยกเว้นการจัดตู้เสื้อผ้าค่ะเพราะว่าถึงเสื้อผ้าจะเยอะแต่จำได้หมดนะว่าอะไรอยู่ตรงไหนกลัวคนอื่นจัดแล้วเนี่ยย้ายตำแหน่งที่วางประจำเดี๋ยวหาของไม่เจอแล้วต้องรื้อออกมาทั้งตู้ค่ะวุ่นวือนะนะครับโอ้แล้วพี่แบงค์อ่านของแต่ละคนน่ะแล้วรู้สึกว่าเข้าตัวหมดเลยอ่ะเบบี้บิวเข้าตัวหมดเลยคืออะไรเพราะว่าตู้เสื้อผ้าพี่แบงค์ก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นถ้าเก็บเข้าตู้จริงๆจะเป็นพวกแจ็คเก็ตแล้วก็สูทชุดใส่ทำงานเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ในตู้แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นเสื้อข้างนอกเสื้อแบบใส่ในชีวิตประจำวันก็จะมีที่แขวนแยกต่างหากนะฮะซึ่งทั้งสองอย่างนี้ถ้าใครมาจัดมารื้อของเราก็จะหาของไม่เจอสุดท้ายเราจะต้องรื้อทั้งตู้ก็จะวุ่นวือไปอีกโอ้ยสรุปก็คือทำบ้านเองจ้ะเป็นประสาทแน่นอนแล้วอย่างนี้นะฮะขอบคุณเบบี้บิวด้วยนะครับคุณบะหมี่หยกมาละถ้าตอบว่าไม่มีจะได้ไหมคะพอดีหนูเป็นคนขี้เกียจก็ได้ก็ได้โอเคสรุปก็คือไม่ทำสักอย่างให้เขาทำให้ก็ถือว่าเป็นการตอบท็อปิกจ้ะขอบคุณมากเลยบะหมี่หยกนะไปที่พี่ตุ๊กกันละกันครับพี่ตุ๊กบอกว่า ยังมีจริงๆเป็นคนใจดีนะให้ทำได้ทุกอย่างเลย ไม่ติดแต่ถ้าต้องยกเว้นจริงๆก็ต้องเป็นเรื่องอะไรเรื่องของการซักเครื่องในค่ะใช้คำว่าเครื่องในซักเครื่องในค่ะถึงจะทำให้ฟรีก็เก่งใจเนาะมันเดียมมันจะกระเดียมเนาะให้คนอื่นไปซักให้มันจะกระเดียมอย่างนี้ เข้าใจได้ขอบคุณพี่ตุ๊กด้วยนะครับวันนี้ขอให้มีความสุขกับการทำงานนะครับคุณแก้มบอกว่าขอยกเว้นเรื่องซักผ้าค่ะนะเพราะว่าเสื้อผ้าจะเป็นคนแยกซักค่ะเสื้อสีอ่อนสีขาวจะซักกับกางเกงยีนสีเข้มตัวต้องแยกซักหรือต้องใส่ถุงซักตัวไหนต้องระวังเป็นพิเศษกลัวคนอื่นซักให้แล้วเนี่ยเสื้อหดสีตกครับงานอื่นยินดีให้ช่วยเต็มที่ได้เลยค่ะยกเว้นเรื่องของการซักผ้านะครับผมพี่หมูนั้นนะฮะก็แต่งกิ้วสำหรับกันทุกเพลงนะฮะเป็นแม่บุญธรรมที่มารับลูกให้กับทุกคนเรียบร้อยแล้วพี่คิดว่าล้างและขัดห้องน้ำค่ะเพราะมันเป็นอะไรที่ส่วนตัวมากๆเลยเราเข้าไปใช้ทุกวันเราก็ควรทำความสะอาดเองค่ะจะให้คนอื่นมาทำให้ไม่ได้ยิ่งเขามาทำให้ฟรียิ่งไม่เหมาะเลยฮะน้องแบงค์ ทำให้ฟรีก็ไม่ควรทำในห้องน้ำว่างี้นะห้องน้ำต้องทำเองขอบคุณพี่หมูด้วยครับพี่หมูที่น่ารักใจดีของเรานะฮะไปต่อคุณใจเจ้าเอ๋ยฮะคุณใจเจ้าเอ๋ยให้อาหารและดูแลสัตว์เลี้ยงค่ะเพราะว่าน้องหมาที่บ้านเนี่ยเลือกกินแล้วก็ดื้อมากค่ะต้องมีเทคนิคเฉพาะในการป้อนแล้วก็น้องจำหน้าเจ้าของได้ให้คนแปลกหน้าให้ยุ่งเนี่ยน้องอาจจะขู่หรือว่าเครียดได้ค่ะอีกอย่างคือเซฟคนที่มาทำความสะอาดฟรีให้ด้วยค่ะเดี๋ยวน้องไม่คุยด้วยเดี๋ยวน้องจะทำร้ายเอา น้องจำไม่ได้น้องกินเฉพาะเจ้าของป้อนคือคนอื่นป้อนก็จะไม่กินอีกทำให้ก็จะไม่กินอีกถูกไหมฮะเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังคุณมณีรัตน์นั้นบอกว่าล้างรถค่ะเฮ้ยมาใหม่ล้างรถค่ะเพราะว่าการล้างรถเองคือความสุขของวันหยุดค่ะได้ลงน้ำยาถูคราบแล้วก็ลงแว็กเงากับเองกับมือมันรู้สึกภูมิใจตอนเห็นรถเงาวับค่ะละเอียดกว่าให้คนอื่นทำแน่นอนค่ะล้างรถนี่ไม่เหมือนใครนะเขาล้างรถเขาขอทำเองมันแล้วใจนะฮะมันแล้วใจมันเงาแล้วมันพอฮักภูมิใจนอกนั้นงานบ้านไปทำอย่างอื่นได้ลดคุณวันนี้แล้วขอบคุณด้วยนะฮะในส่วนของพี่หนูปลานั้นขอไม่ยกเว้นสักอย่างได้ไหมคะพี่เกียรติทำงานบ้านมากค่ะนะฮะสำหรับพี่เนี่ยหยอกๆว่างี้สำหรับพี่เนี่ยคงเป็นเรื่องซักชุดชั้นในค่ะมันเป็นของส่วนตัวมากๆไม่ชอบให้คนอื่นมายุ่งค่ะขออีกอย่างนะคะงานครัวค่ะการทำอาหารนอกจากแม่ทำให้กินแล้วเนี่ยก็ชอบทำเองมากกว่าเพราะว่าถูกปากถูกใจตัวเองมากกว่าด้วยความเป็นคนเรื่องเยอะค่ะคนอื่นคงทำไม่ถูกใจค่ะก็เป็นเงินทำกับข้าวด้วยอะไรอย่างนี้นะครับผมเข้าใจได้ขอบคุณพี่ปลาด้วยฮะวันนี้ขอให้งานทั้งวันราบรื่นนะครับผมแล้วก็เอนจอยกับวันพุธแห่งชาติด้วยครับไปกันที่ชายดิวคุณดิวนี่นะฮะไม่ต้องบอกก็รู้ฮะว่าต้องเป็นเรื่องของการซักผ้าตักผ้าแน่นอนใช่ไหมเพราะว่าทำทุกวันฮะนี่ไงแน่นอนครับซักผ้าตักผ้าครับผมวันนี้ท้องฟ้าสดใสแดดดีมากพี่แบงค์หน้าที่นี้คือเราต้องทำเองเป็นสำคัญครับหน้าที่พ่อบ้านประจำบ้านครับซักผ้าตักผ้าของคุณดิวนะฮะเลิศเห็นไหมล่ะเขามีความที่ชัดเจนหนักแน่นนะยืนหยัดในวิถีของพ่อบ้านอยู่แล้วนะครับผมไปต่อกันที่พี่เอดีกว่านะครับพี่เอบอกว่านะฮะคงจะเหมือนหลายคนฮะน่าจะเรื่องซักผ้าเพราะซักผ้าเนี่ยไม่ใช่แค่ซักเสื้อซักกางเกงแต่มันจะมีซับในนะฮะข้างในของเรานะครับเครื่องในดังใดใดถุงท้องถุงเท้านะงานบ้านอย่างอื่นทำไปแต่เรื่องซักผ้าในพี่ขอทำเองค่ะปัดกวาดเช็ดถูเนี่ยน้องอาสาทำไปเลยค่ะแต่เอาให้เอี่ยมนะคะถ้าไม่เอี่ยมก็คือโดนดุเนาะนะแต่ใดๆทุกห้องในบ้านพี่นั้นทำเองหมดเลยนะคนอื่นไม่ต้องนี่ขนาดคนในบ้านเนี่ยยังสั่งว่าไม่ต้องพี่ทำเองแล้วอาสาจะเข้ามาทำได้ไงเนี่ยเนาะนะฮะแล้วคุณแบงค์ล่ะฮะวันนี้ท็อปิกแบบสมมตินะสมมติให้เป็นสมมติ สมมติแต่ว่ามันก็เราก็ได้ไปย้อนดูย้อนสำรวจทบทวนตัวเองว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนแบบไหนวันนี้ก็ได้ทบทวนตัวเองแล้วก็ทราบว่านะครับผมไม่ค่อยปล่อยอะไรให้คนอื่นทำนะฮะทราบว่าไม่ค่อยห้องน้ำก็ไม่ค่อยปล่อยให้ใครเพราะชอบล้างห้องน้ำเองนะซักผ้าจริงๆซักผ้าได้นะแต่ตากผ้าก็ขอตากเองอะไรอย่างนี้นะฮะห้องนอนก็ขอทำเองคิดเดียวกันเพราะว่ามันคือความสบายใจของเราเนาะนึกออกปะก็จะประมาณนี้นะฮะล้างจานให้ไปล้างจานแต่ก็ชอบล้างจานอีกพ่อเป็นคนทำกับข้าวไม่เป็นเวลาทำกับข้าวนู่นนี่จะมักจะถูกสั่งให้ไปล้างจานเพราะไม่ต้องมายุ่งกับทำอะไรเดี๋ยวจะเยอะเลอะเทอะเลยอย่างเงี้ยให้ไปล้างจานแต่ก็ปล่อยได้นะครับปล่อยได้ล้างจานปล่อยได้ล้างรถอะไรเงี้ยปล่อยได้นะครับผม ดูดฝุ่นอะไรเงี้ยปล่อยได้กวาดกวดเช็ดเชิดอะไรก็ได้อยู่พอได้อยู่แต่ก็จะเว้นแบบนี้นะฮะเข้าใจได้ขอบคุณพี่เอ๋นะครับไปต่อไหมได้อยู่ยังได้อยู่นะฮะไปต่อกันที่ของใครของคุณสิริวรรณาดีกว่านะฮะล้างตู้เย็นค่ะคุณก็ข้างในตู้เย็นมีของกินซ่อนไว้เยอะมากค่ะทั้งวัตถุดิบและของหมักดองถ้าให้คนอื่นมาทำคงเขินแย่เลยและกลัวเขาแอบไปเห็นของหมดอายุที่เราลืมทิ้งไว้ค่ะไอ้เราก็เป็นพวกชอบยัดตู้เย็นซะด้วยเอาเป็นหลังตู้เย็นเราจัดการเองเพราะเขินนะฮะไม่ใช่อะไรนะฮะของน้องไม้นั้นก็บอกว่าการตากผ้าค่ะเพราะการตากผ้าด้วยตัวเองเนี่ยมันเหมือนได้ดูแลสิ่งของที่เรารักได้สัมผัสเสื้อผ้าที่หอมสะอาดและรู้วิธีตากให้ถูกที่ถูกทางที่ถนอมเสื้อผ้าของเราได้ดีสุดเลยเนาะเนี่ยเป็นความใส่ใจเล็กพิเศษมากๆค่ะเนี่ยตากผ้าขอตากเองค่ะเหมือนกันน้องนายเข้าใจได้นะและไปที่คุณดี้คุณดี้หรือคุณตี้ฮะตอเต่าหรือดอเด็กเนี่ยอ๋อปรากฏว่าเป็นตอเต่าคุณผู้ฟังขอโทษนะสายตาโต๊ะทำงานค่ะอย่ามาจัดเลยค่ะจัดปุ๊บหาอะไรไม่เจอทำอะไรค้างไว้ใหม่ลืมนะฮะเป็นโต๊ะทำงานนะครับโอเคขอบคุณคุณตี้ด้วยนะครับผมได้เวลาไปฟังเพลงดีกว่าคุณฟังอย่าลืมนะซันชัยช็อกโกแลตชาวนี้ครับสมมติว่ามีคนอาสามาทำงานบ้านให้เราฟรี1วันแต่ว่ามีงานบ้าน1อย่างที่คุณจะยกเว้นไม่ต้องทำให้งานนั้นคืออะไรและเพราะอะไรนะครับ
1: Sunshine, talk about...

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ถ้าพัทยาคือจุดหมายปลายทางเซ็นทรัลพัทยาคือ Must Visit Destination สัมผัสประสบการณ์ช็อปแฟชั่นระดับโลกริมชายหาดลิ้มรสอาหารเลิศรสจากทั่วทุกมุมโลกสนุกกับความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใครกว่า700ร้านค้าริมชายหาดพัทยาเซ็นทรัลพัทยา
2: The Global Landmark Beachfront Shopping Destination Shop Eat Play The Must Visit Destination in Pattaya
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: ามารักเอาไปจากเพื่อน
1: เป็นเพลงใหม่นะฮะจากลิปตาฟิชเชอริงกับพี่ณโพลีแคทด้วยว่าไงเพื่อนรักรีเควสตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วเหมือนกันนะฮะจัดให้ฟังเรียบร้อยครับขอบคุณข้อความที่ส่งการตอบกลับด้วยนะฮะส่วนก่อนหน้านั้นกวินดีแล้วก็วิโอเลตวาเทียด้วยนี่ครับอย่ามากกว่าฉันก็พอซึ่งก็อยู่ในอันดับที่16นะครับขยับขึ้นมาจากอันดับที่20เมื่อสัปดาห์ที่แล้วฮะ2สัปดาห์กับการอยู่ในชาร์ตนะครับ10โมงเช้ากับ41นาทีคุณฟังอย่าลืมนะซันชายเอ็กซ์คลูซีฟตอนสปุกกี้ปาร์ตี้ไนท์อีทซิงมูฟนะครับแอทเดอะพาร์ครีสอร์ทแอนด์คาเฟ่นะฮะเราจะชวนคุณมาปลดล็อกโหมดปาร์ตี้ในค่ำคืนฮาโลวีนแฟนซีนะฮะบอกเลยว่าคืนฮาโลวีนปีนี้เราจะต้องมีฉลองกันครั้งเราต้องมีปาร์ตี้กันนะฮะอีทครับไปอิ่มอร่อยกับอาหารหลากหลายเมนูซิงก็คือไปร้องกันให้สุดเสียงคาราโอเกะไม่จำกัดแนวฮะมาลูกทุ่งเพื่อชีวิตสากลอะไรได้หมดเลยนะฮะเรามาลุยกันนะฮะแล้วก็เต้นไปด้วยออกสเต็ปไปด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเกมสนุกๆ นะจากพวกเรานะฮะเราดีเจครับมีของรางวัลลัคกี้ดรอต่างๆนะครับมีกิจกรรมเพนหน้าเพนหน้าเนี่ยมีรางวัลด้วยคุณผู้ฟังใครเพ้นได้เก๋นะฮะถูกใจโดนใจทีมงานนะครับลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษจากโรงแรมแปซิฟิกพาร์คไปด้วยเจอกันนะครับเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปครับธีมการแต่งตัวเนี่ยเราก็ต้องมีธีมด้วยเนาะฮาโลวีนทั้งทีแต่ว่าจะไม่แต่งผีก็ไม่เป็นไรฮะธีมเราก็คือแวววาวสดใสสไตล์กลิตเตอร์นีออนมาเป็นแบบกลิตเตอร์มาเป็นนีออนก็ได้หรือว่าใครจะแต่งผีก็ได้ไม่ว่ากันถึงยังไงก็แล้วแต่มาหน้างานก็ต้องมาเพ้นหน้าอยู่ดีเนาะสนุกครับงานนี้ฮะเรามีตากล้องนะครับมาถ่ายร่องถ่ายรูปเก็บภาพให้เราเนี่ยเอาไปเป็นที่ระลึกนะเก็บภาพฟรีเอาไปลงโซเชียลเอาไปอวดใครๆก็ได้เพราะว่ามางานแต่งตัวขนาดนี้เราจะไม่แต่งตัวเราจะไม่ถ่ายรูปได้ยังไงคุณผู้ฟังเนาะสนุกนะฮะแน่นอนครับแต่ว่าต้องรีบกันหน่อยนะฮะสอบถามรายละเอียดหรือว่าจะลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมนะครับที่ LINE @sunshine radio จำนวนจำกัด20ที่นั่งเท่านั้นนะฮะกิจกรรมดีๆแบบนี้ขอบคุณด้วยนะครับสำ

้ายสมมุติว่ามีคนอาสามาทำงานบ้านให้คุณฟรี1วันแต่ว่ามีงานบ้านอยู่1อย่างที่คุณจะขอยกเว้นไม่ต้องทำงานนั้นคืออะไรและเพราะอะไรนะครับสมาชิกใหม่ของเราคุณน้ำฮะเวลคัมคุณน้ำนะครับบอกว่าขอยกเว้นห้องนอนค่ะเพราะว่าห้องนอนเนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะคะไม่ชอบให้คนอื่นเข้ามาค่ะเดี๋ยวย้ายสิ่งของของเราเราจะไม่ชินเดี๋ยวหาของไม่เจอผ้าปูที่นอนก็ต้องปูให้ตึงนะคะหมอนข้างก็ต้องวางให้ตามองศาเดิมค่ะเราทำเองดีกว่าคนอื่นมาทำแล้วกลัวไม่ถูกใจค่ะได้เลยบอกว่าเดี๋ยวมาฟังทุกวันเลยค่ะยินดีที่จัดค่ะเวลคัมครับแล้วก็ยินดีด้วยนะฮะมาฟังทุกวันได้เลยด้วยความยินดีแล้วก็เต็มใจเช้าๆเจอกันนะฮะแล้วก็อันท็อปิกแบบนี้แหละทุกวันนะฮะไปต่อกันที่เอ็มดิษยาครับคุณเอ็มบอกว่าไม่ต้องทำกับข้าวค่ะเพราะเป็นคนชอบทำกับข้าวทานเองชอบหาเมนูแปลกๆมาทำเองค่ะรู้สึกว่าเราทำอร่อยเวลากินกับข้าวเราเองเนี่ยจะมีความสุขมากกว่าค่ะเพราะนั้นเนี่ยงานกับข้าวไม่ต้องขาดจะทำเองนะขอบคุณคุณเอ็มนะครับคุณอมมี่ฮะอมมี่บอกว่ารดน้ำต้นไม้ค่ะเพราะจะเก็บไว้ทำเองเป็นคนชอบอยู่กับต้นไม้ดอกไม้ใช้เวลาอยู่ได้ทั้งวันค่ะอุ้ยรดน้ำต้นไม้น่ารักจังเลยนะฮะน้องโบดีกว่าน้องโบบอกว่าล้างจานค่ะเพราะเป็นงานเล็กน้อยที่เราสามารถทำเองได้ปกติก็เป็นคนไม่เกี่ยงเรื่องล้างจานอยู่แล้วล้างจานทำเองดีกว่าค่ะว่างี้นะคุณพอลลี่พลอยครับพอลลี่พลอยบอกว่าไม่ให้ซักผ้าค่ะเดี๋ยวเขารู้ว่าเราใส่ชุดนอนวนมา3วันแล้ว นี่เป็นสายไหนเนี่ยเป็นสายเพราะว่ากลัวเขารู้ว่าเราแบบจกกระปกอย่างนี้เหรอฮะจกกระปกอย่างนี้เหรอใส่ชุดนอนวนมา3วันพี่แบงค์เนี่ยใส่ชุดนอนน่ะชุดนอนก็คือชุดนอนนะไม่เป็นไรใส่2วันบางที นะฮะชุดนอนใส่2วันอะไรอย่างนี้นะชุดนอนไงตอนเช้าก็เปลี่ยนแต่ว่าเราก็ผึ่งลมผึ่งแดดกระแตครับนะฮะกระแตก็คือเดี๋ยวนะล้างห้องน้ำค่ะนอกจากจะชอบเข้าห้องน้ำนานยังชอบล้างห้องน้ำด้วยค่ะเพราะการล้างห้องน้ำเนี่ยจะช่วยทำให้เราผ่อนคลายแล้วก็หายเครียดอีกอย่างทำให้เราได้ปล่อยพลังงานเต็มที่หุ้ยจริงอันนี้เนี่ยคนที่เป็นOCD มนุษย์กึ่งโปรเฟคมนุษย์กึ่ง perfectionist แล้วก็ราศีมังกรอย่างพี่แบงค์เนี่ยชอบล้างห้องน้ำเพราะมันคือการผ่อนคลายเคยแบบเข้าห้องน้ำนานๆแล้วแม่สงสัยว่าทำอะไรใช่ป่ะฮะก็คือทำกิจธุระเสร็จเรียบร้อยล้างห้องน้ำต่อ เป็นแบบนี้กระแตเข้าใจได้ขอบคุณนะฮะเป็ดสุเทพครับทำอะไรฮะเป็ดสุเทพบอกว่ากวาดบ้านถูพื้นพอได้อยู่ครับแต่ห้องนอนและพวกเสื้อผ้าเนี่ยขอทำเองฮะเพราะว่าของใช้แล้วก็พื้นที่ส่วนตัวฮะบางทีเนี่ยต้องแยกเสื้อผ้าผ้าสีออกจากกันไม่งั้นสีตกใส่แน่ๆห้องนอนไม่ชอบให้ใครมายุ่งด้วยฮะโอเคขอบคุณเป็นสุเทพด้วยนะก็แอบเป็นพ่อบ้านด้วยนะคุณมินนี่ล่ะครับมินนี่บอกว่าทำอาหารค่ะชอบทำอาหารเองมากกว่าคนอื่นทำรสชาติอาจไม่ถูกใจอีกอย่างแต่ละวันเนี่ยอยากกินไม่เหมือนกันด้วยถ้ามีคนนำให้ไว้เนี่ยเราไม่อยากกินก็เดี๋ยวเสียดายของค่ะขอทำเองดีกว่าเป็นเรื่องของการทำอาหารฮะของมินนี่นะครับมินนี่เสร็จเรียบร้อยไปกันที่ใครพี่โก้ไทยฟู้ดดีกว่าพี่โก้ไทยฟู้ดบอกว่าขอยกเว้นมุมเซฟตี้คือมุมไหนคุณผู้ฟังเหตุผลหากเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งนอกคนนอกจะได้ไม่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นบริเวณที่เก็บสิ่งของมีค่าเครื่องเบญจรงค์นะฮะหรือมุมอ่อนไหวอื่นๆคนนอกจะได้ไม่ถูกสมอ้างประมาณนี้ค่ะมันก็จะมีมุมส่วนตัวของมีค่าใช่มั้ยมุมเซฟตี้เหล่านี้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องทำเดี๋ยวฉันทำเองนะครับของพี่โก้นะขอบคุณพี่โก้ด้วยครับไปกันที่หนูนุ่นบ้างหนูนุ่นบอกว่านี่ฮะเดี๋ยวนะมีคนก็คือไม่ให้ซักชุดชั้นในค่ะไม่ต้องทำให้เลยค่ะมันเป็นของใช้ส่วนตัวทำเองดีกว่าค่ะรู้สึกไม่สบายใจถ้าใครมาทำให้คิดว่าทำให้ก็คงรู้สึกคนทำให้ก็คงรู้สึกไม่ดีเช่นกันค่ะขอทำเองค่ะชุดชั้นในนะฮะไปกันที่พี่กุ้งแห้งด้วยพี่กุ้งแห้งนะครับวันนี้ขอให้เอนจอยกับวันทำงานนะขอเรื่องเก็บโต๊ะวางของในห้องในห้องค่ะมันรกมากนะรู้ตัวเลยแต่ขอเธอห้ามแตะต้องนะกลัวหาของไม่เจอไม่ได้กลัวขโมยนะฮะแต่ว่าวางของรู้แบบนั้นเนี่ยเราจำได้ว่าของชิ้นไหนวางไว้ตรงไหนแต่พอจัดเรียบร้อยคือปุ๊บคือหาไม่เจอทันทีค่ะเป็นอย่างนี้จัดโต๊ะในห้องนะครับไม่ต้องมายุ่งเลยเดี๋ยวเราหาของไม่เจอคุณทิพย์ทันอันชื่อผิดขออภัยด้วยเดี๋ยวต้องถามใหม่นะครับซักผ้าค่ะชอบซักเองชอบแช่น้ำยาปรับผ้านุ่มนานๆค่ะขอบคุณฮะคุณหนึ่งฮะคุณหนึ่งบอกว่า ก็คืองานบ้านที่เป็นข้อยกเว้นก็คือเปลี่ยนผ้าปูที่นอนค่ะขอสงวนเตียงไว้เป็นของส่วนตัวนิดนึงค่ะไม่ให้ใครปูให้เราทำเองนะครับผมและน้องเขียวนั้นนะครับผมน้องเขียวก็บอกว่า

0: เก็บห้องนอนค่ะเพราะถึงมันจะรกในสายตาคนอื่นแต่เรารู้ดีว่าอะไรอยู่ตรงไหนถ้ามีคนมาช่วยจัดให้เนี่ยห้องที่เรียบร้อยเมื่อไหร่รับรองว่าเราหาของไม่เจออีกอย่างคือไม่ชอบให้คนอื่นเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวค่ะห้องนอนนะครับผมและพี่เชอรี่นั้นก็คือขอยกเว้นห้องน้ำค่ะเพราะว่าเป็นห้องที่มีความเป็นส่วนตัวสูงมากเวลาเราใช้และกระจกในห้องน้ำเนี่ยเป็นแบบใหญ่เต็มตัวฮะกระจกต้องใสสะอาดเพราะฉะนั้นพี่ขอทำความสะอาดเองดีกว่าค่ะสบายใจขอบคุณพี่ชรีด้วยนะครับคุณฟ้ามาแล้วฮะมีเวลาอยู่คุณฟ้าบอกว่าขอเป็นซักชุดชั้นในค่ะเพราะว่าเขินค่ะไม่กล้าให้คนอื่นซักให้นะฮะเข้าใจแล้วนะครับผมพี่มีใครอีกฮะคุณพักกระดูส่งเพลงนะได้เลยฮะลงคะแนนให้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับลงคะแนนให้เรียบร้อยนะฮะและมีใครอีกฮะต้นน้ำสิครับรออะไรต้นน้ำคนสุดท้ายละต้นน้ำบอกของต้นน้ำถ้ามีคนอาสาทำงานบ้านฟรีวันหนึ่งมีงานบ้านอยู่ยกเว้นงานนั้นก็คืองานซักผ้าตากแดดครับเพราะมันมีทำอะไรไม่ว่างเลยกระทั่งเสียงดูทีวีจนมันเพลินลืมไปตากแดดตากแล้วมันดูดีเลยครับเอายังไงคุณฟังว่าเขาก็คงจะยกเว้นงานบ้านอย่างหนึ่งนี่แหละไปทำอย่างอื่นเลยไม่เป็นไรเราทำเองงานบ้านซักผ้าตากแดดเนี่ยนะฮะถ้าอย่างอื่นเนี่ยจะไปดูทีวีดูอะไรเพลินๆก็ไปเลยแต่เราขอซักผ้าตากผ้าเองว่าอย่างนี้นะครับโอเคขอบคุณข้อความจากต้นน้ำด้วยไปเบรกให้เดี๋ยวกลับมาคุยกับรภัลดานะครับ
1: Sunshine Radio Good Life Good Music ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว Good Life Good MusicSunshine Radio Good Life Good Music
0: อรุณสวัสดิ์คุณรภัลดาด้วยครับ
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
0: ถึงจ้าถึงจ้าเสียงถึงเสียงถึงเสียงถึงชัดเจนชัดเจนอ่ะมาตอบท็อปิกกันก่
2: อ
0: นสมมุติมีคนมาอาสาทำงานบ้านให้ฟรี1วัน1งานที่จะยกเว้นเราขอทำเองไม่ต้องทำก็ได
2: ้
0: อะไร
2: ก็เรื่องซักผ้านี่แหละซักเองได
0: ้เรายอมซักเอง
2: ง่าย
0: อ
2: ่ะหรือไม่ก็เนี่ยเหมือนหลายคนก็คือพวกบาพวกชุดชั้นในอ่ะจำได้เลยว่าเมื่อก่อน
0: อ
2: ่ะส่งผ้าซัก
0: ครับ
2: สมมติว่าแบบเราหยุดทำงานที่หนึ่งใช่ไห
0: ม
2: พี่แม่บ้านเขามาทำงานแบบทำงานบ้านของออฟฟิศอ
0: ่
2: ะแล้วเขาก็รับซักผ้าเราก็ส่งเขาซักแต่เราก็ระบุไปว่าอันไหนซักมือ เสื้อผ้าแต่ไม่รู้ว่าเขาซักมือจริงหรือเปล่า
0: ไม่รู
2: ้แล้วระบุว่าอันนี้ซักมือนะคะอะไรแต่แบบก็ส่งทุกอย่างยกเว้น
0: แต่รู้สึกว่าทำเองก็น่าจะโอเคกว่า
2: อ่ะแต่ถ้าตอนนี้คือมันมีเครื่องซักผ้าไงก็เมื่อก่อนแบบเหมือนมูฟบ่อยอะไรเงี้ยไม่มีเครื่องซักผ้าแล้วเครื่องซักผ้ายุคก่อนมันแพงมากนะที่แบบอัตโนมัติเหมือนทุกวันเนี้ย
0: เข้าใจ
2: ยิ่งฝาหน้าเนาะมันแพงมาก
0: ฝาหน้าแพงกว่าฝาบน
2: ใช
0: ่
2: แล้วฝาบนก็ไม่ได้ถูกเมื่อก่อนนะ
0: ฝาบนมันไม่แพงมากหรอก
2: ไม่ฝาบนแบบอัตโนมัติอ่ะมันไม่ถูกนะเมื่อก่อนอ่ะหมายถึงว่า
0: ที่แบบกดละครั้งเดียวแล้วมันยาวๆใช่ไหม
2: ใช
0: ่ใช่ไม่ถูก
2: หลายหมื่นคือมันถ้าเป็นแบบอันเนี้ยมันก็เหนื่
0: อ
2: ยที่เป็นแบบสองถังอะคือไหนจะต้องมารอเปิดน้ำปิดน้ำแบบ
0: ผมคือคนนั้นนะที่ซื้อสองถังนะครับผม
2: หรอแล้วไหนจะเอาขึ้นมาแล้วต้องมาแบบโอ
0: ้มาเอาปั่นหมาดแยก
2: ใช่
0: ก็ชั่วโมงนึงอะสรุปก็คือก็นานอยู่เหมือนเดิม
2: ก็เสียเวลาเหมือนเดิมเหนื่อยเคยมีแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหนื่อยมากทุกวันนี้แฮปปี้มากโยนเข้าแล้วแบบกดปุ่มเดียวแล้วแบบ
0: รู้เรื่องจบ
2: แบบแล้วแค่ตากก็สบายเพราะว่าผ้ามันหมาดมากๆแล้วอะ
0: ผมก็ตอนนี้ก็คือเลิกคือฝาบนด้วยความที่ฝาบน2ถังใช่ไหมน้องพังไปแล้วก็เลยได้เป็นฝาหน้าจบจริงๆจบเหมือนก
2: ัน สบายทุกวันนี้คือชอบมากหรือไม่
0: รู้สึกผ้าสะอาดกว่าเดิมด้วย
2: ใช่แล้วก็บางผ้าก็คือแบบถ้าอบก็คือแค่อบอ่ะมันเลิศมากเป็นเทคโนโลยีที่แบบขอบคุณผู้
0: ขอบคุณคนคิดค้นนะฮะการซักผ้าเอ้านี่มีเรื่องอะไรมาเล่าฮะ
2: มีหนังสือมาฝากนะคะจากอมรินทร์ How to นะคะเผื่อใครที่ชอบแบบอ่านแนวแบบ How to อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เป็นบทสัมภาษณ์จากรายการพอดแคสต์นะคะ We Can Do Hard Things เนี่ยที่มียอดรับฟังกว่า 500ล้านครั้งทั่วโลกนะคะซึ่งคุณคนเขียนนี่ก็คือได้รวบรวมบทเรียนชีวิตด้านตัวตนความรักความสัมพันธ์นะจากแขกรับเชิญกว่า118คนที่มีเส้นทางชีวิตแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นนักคิดนักเขียนนักจิตวิทยาต่างๆนักกีฬาโอลิมปิกอะไรเงี้ยนะคะอย่างเช่นแบบ ทำไมฉันถึงไม่มีความสุขทำไมฉันรับมือความสูญเสียและความผิดหวังและความไม่แน่นอนของชีวิตแบบจะรับได้มือจริงได้อย่างไรฉันกำลังใช้ชีวิตถูกทางไหมนี่คือตัวฉันหรือว่าใครกันที่กำลังหาจะอยู่อะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่มีคำแนะนำที่ตายตัวหรอกแต่เป็นแค่อยากให้รู้ว่าทุกคนมันก็มีแบบช่วงเวลาแบบนั้นเหมือนกันไม่ว่าเขาจะเป็นระดับไหนอะ
0: ครับ
2: เขาเป็นนักกีฬาโอลิมปิกหรืออะไรเงี้ยทุกคนมันจะมีช่วงเวลาที่แบบที่มันต้องเกิดความสับสนก็แบบถามตัวเองอ่ะ
0: แล้วเราก็อยากจะรู้ว่าคนหลังนั้นเขามี how to จัดการอะไรยังไง
2: ใช่ๆๆเขามีวิธีการจัดการยังไงแต่บางทีนั่นแหละแต่มันไม่ได้หมายความว่าจะแก้โอ้ยอ่านแล้วแก้ได้เข้าใจโลกอะไรมั้ย
0: แต่ว่ามันก็จะได้แบบ
2: ตั้งขึ้นหนังสือพัฒนาตัวเองไงเข้าใจไงแต่จริงๆก็จะมาบวกมาลิงก์กับจิตวิทยาต่างๆอะไรเงี
0: ้
2: ย
0: มันก็ต้องได้อะไรบ้างอยู่แล้วแหละเพราะแต่ละคนก็จะมีวิธีไม่เหมือนกัน
2: ใช่ๆ
0: ก็ลองหาอะไรเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นมาปรับมันเป็นข้อคิดอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันโอเคนะ
2: ใช่นั่นแหละเขาก็บอกว่ายากแท้แต่ทำได้นะชื่อภาษาไทยนะคะชื่อภาษาอังกฤษก็คือ we can do hard things นั่นเองนะ
0: ค
2: ะก็ลองดูนะเผื่อใครที่แบบหาหนังสืออ่านนะบางคนอาจจะมองว่าอี how to หลายคนอ่ะอีหนังสือ how to มากอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบเอ้ยต้องทำแบบนั้นแบบนี้คือเขาแบบจะค่อนข้างมองในแง่ลบนิดนึงอะไรเงี้ยแต่จริงๆเขาก็จะแบบหาแบบงานวิจัยแบบจริงๆต่างๆมารองรับอยู่ คือลองดูนะทุกคนแบบมันอาจจะแบบอันไหนที่เล่มไหนตรงจริตเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเยอะแยะมากมาย
0: เข้าใจได
2: ้แนวนี้แบบเผื่อใครที่แบบก็กำลังสับสนอะไรบางอย่างอยู่ค่ะ
0: ได้เลยได้เลยอ่ะขอบคุณละพลดาด้วยนะคุณฟังนะอยู่ต่อยาวๆนะครับพรุ่งนี้แบงค์กริดมาเช้าๆเหมือนเดิมนะสัญชาติท็อกเบานะวันนี้ขอบคุณทุกข้อความทั้งทาง TikTok แล้วก็ทาง LINE Official ด้วยนะครับขอให้มีวันพุธที่น่ารักสำหรับทุกคนด้วยวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
2: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Moveโดยห้องอาหารเดอะพาร์คเรสโตรองแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
2: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
1: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
2: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปณห้องอาหารเดอะพาร์คเรสโตรองแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา
2: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshine radio ด่วนจำนวนจำกัด
1: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหารเดอะพาร์คเรสโตรองแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

ำให้เธอยิ้มแบบนี้เรื่อยไปจะของรอยยิ้มนะคะโอมนิธิสวัสดีคุณผู้ฟังในช่วงสายวันพุธกันแล้วนะคะ14 ตุลาคมกับลภาลภารดาที่นี่สัญชัยเรดิโอกูดไลฟ์กูดมิวสิกค่ะ

จากมือค่ะคุณผู้ฟังมีแบ็คฮาร์ดมาร่วมฟิชเชอริงด้วยนะคะสวัสดีวันฟ้าสวยนะคะน้องเพชรส่งรูปฟ้าสวยมาแบบว่าฟ้าสดใสเมฆสวยช่วงนี้เมฆสวยจริงถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปคือเราพัฒน์เป็นคนชอบถ่ายรูปแบบท้องฟ้าถ่ายเมฆมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีแบบขึ้นมาวันนี้เมื่อปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบอยู่ในช่วงเวลาใกล้ๆกันนี่แหละเนาะแบบวันนี้เมื่อปีที่แล้วอะไรเงี้ยฟ้าท้องฟ้าก็จะประมาณนี้เมื่อวานขับรถถึงที่บ้านถึงคอนโดเนาะจอดรถเสร็จนะคะมองไปท้องฟ้ามีก้อนเมฆคือถ่ายรูปอยู่ประมาณ5นาทีอ่ะถ่ายก้อนเมฆเพราะว่าแบบชอบฟ้าตอนพระอาทิตย์ตกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมากๆเลยนะคะแล้วยิ่งฟ้าสวยๆก้อนเมฆสวยๆแบบนี้เลิศมากๆนะคุณผู้ฟังอ่ะแล้วนี่ก็คือ2เพลงเริ่มต้นสำหรับในชั่วโมงแรกกับในวันพุธแบบนี้ด้วยนะคะคือมีคุณผู้ฟังถามนะว่าทานไข่ต้มมาหรือยังวันนี้ทานไข่ต้มเรียบร้อยแล้วอาจจะขาดนมไป1อย่างนะคะนมหมดปกติก็จะซื้อไว้เป็นแพ็คๆแล้วมันหมดพอดีแล้วแบบลืมอ่ะก็เลยไม่ได้ซื้อก็เลยเป็นกาแฟไข่ต้มแล้วก็มีอะไรอีกมีแอปเปิ้ลครึ่งลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ที่ผิดแผงมาอย่างนึงก็คือมีขนมถ้วยมาได้ไงแต่มันอร่อยไงเมื่อวานพี่น้ำฝนให้มาเรากินไปครึ่งนึงเหลือครึ่งนึงก็เลยกินเมื่อเช้ามันจะแปลกๆนิดนึงแต่กินตอนเช้าอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าเออเพิ่มพลังไปเยอะๆละกันนะคะอ่ะก็เลยถามคุณผู้ฟังไปว่าแล้วมื้อเช้าทานอะไรกันบ้างนะคะมีหนึ่งข้อความครูแบมบอกว่ายังนอนอยู่บนเตียงอยู่เลยค่ะคืออิจฉามากอิจฉามาก อยากมีเวลาแบบโอ๊ยนอนชิลอยู่บนเตียงจนถึงเที่ยงแบบนี้บ้างนะคะคุณผู้ฟังไปช็อปกันหน่อยดีกว่านะคะนี่เลยกับ Adidas Brand Center สาขาปทุมวันใหญ่ที่สุดบนโลเคชันติดชายหาดในภาคตะวันออกคุณผู้ฟังที่นี่โลเคชันก็สวยอยู่แล้วสำหรับที่เซ็นทรัลพัทยานะคะรวมไอเทมกีฬาแล้วก็แฟชั่นครบทุกสไตล์นะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้ากีฬาหรือว่าไลฟ์สไตล์ที่นี่ได้เลยพร้อมดีไซน์สุดโดดเด่นนะคะที่ได้รับบรรดาใจจากเสน่ห์เมืองพัทยาเป็นยังไงต้องลองไปช็อปกันดูนะคะช็อปครบ 7,000 บาทรับฟรีเป็นหมอนรองคออาดิดาส1ใบต่อ1ใบเสร็จนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง10พฤศจิกายนนี้หรือว่าจนกว่าสินค้าจะหมดนะคะที่ Adidas Brand Center ชั้น G เซ็นทรัลพัทยาฝั่งบีชนะคะ1เพลงสากลคุณเลือกมาค่ะและนี่ก็คืองานจาก The Weeknd เพิ่งจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ไปนะคะที่บ้านเรากับที่ราชมังนั่นเองเขาบอกว่าสาวๆที่ไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยก็คือเดินมา20สวยไปแล้ว20สวยไปแล้ว200คนก็ต้องยอมนะคะ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันสามสองหนึ่งไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
5: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากSunshine Radioรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
8: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
9: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
8: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
9: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
8: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
0: Sunshine Radio. Good life, good music.
10: Sunshine Top of the Week. สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
11: Number 5.Number 4.
12: They are

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: และนี่ก็คือทั้ง5อันดับเพลงที่อยู่ในห้าอันดับแรกในชาร์ตของเราด้วยนะคะขอบคุณทุกคะแนนที่ส่งเข้ามาในทุกช่วงดีเจเลยแล้วก็ต้องขอบคุณที่นี่ที่อยู่กับเราในทุกการรายงานทั้ง5อันดับแล้วก็20อันดับในชาร์ตด้วยนะคะกับศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาคุณผู้ฟังงานดีๆอย่างที่บอกกันไปเลยว่าคุณสามารถที่จะเดินเข้าไปที่Pacific Park ได้เลยเพราะว่ามีงานดีๆกันต่อเนื่องตลอดๆนะคะนี่เลยงานนี้จะเริ่มพรุ่งนี้ 15-21 ตุลาคมนะคะเตรียมพร้อมไปพบความสนุกสุดพิเศษนะคะในงาน Pacific Amazon Jungle Zoo 2026ประจนภายในป่า Amazon นั่นเองนะคะเด็กๆนะคะหรือว่าแบบคุณพ่อคุณแม่เนาะสามารถที่จะพาน้องๆไปสนุกกันได้นะคะถ่ายรูปใกล้ชิดกับสัตว์น่ารักนะคะชมสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ร่วมกิจกรรมให้อาหารสัตว์นะคะเรียนรู้แล้วก็สัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดด้วยสนุกได้ทั้งครอบครัวนะคะ 15-21 ตุลาคมนี้ลานโปรโมชั่นชั้น B ส่วนใหญ่ค่ะแปร Pacific Park ศรีราชานะคะมาชมมาเล่นมาเรียนรู้แล้วก็มาสนุกไปด้วยกันนะคะพบกันที่ป่าอเมซอนนะคะคุณผู้ฟังอีกหนึ่งงานดีๆนะบอกคุณผู้ฟังไปว่าวันนี้คิวเพลงยาวเหยียดมากๆที่คุณผู้ฟังเลือกมาแล้วพัดจับใส่ลิสต์เรียบร้อยแล้วเริ่มต้นกับเพลงนี้ด้วยนะคะและนี่ก็คือซินซิงคูล่ากับ Thank you หรือว่าขอบคุณนั่นเองค่ะ

กันที่ดีจังเลยนะคะโนนิวกับต้าอู่นะคะต้าอู่ก็คือเป็นคนที่เสียงดีมากๆร้องบิดโน้ตยังไงก็ได้นะคะทำอะไรก็ได้เลยเนาะเป็นคนที่แบบครบมากนะสำหรับต้าอู่แล้วก็มาฟีดแล้วก็เข้ากันมากๆกับเพลงนี้นะคะเลือกเป็นเพลงนี้ได้ฟังแต่เก็บคะแนนในเวอร์ชันโนนิวกับโบกี้ไลออนด้วยนะคะพี่แจ็คส่งฟ้าเช้านี้มาให้ดูเป็นฟ้าแบบสีฟ้าอู่ทุกฟังฟ้าแบบสีน้ำเงินอ่ะชอบแบบนี้แหละมันอาจจะเป็นฟ้าที่ร้อนมากนะคะแต่ละพัดก็รู้สึกว่ามันโล่งดีจังเลยชอบใครมีฟ้าส่งมาอวดได้อีกนะคะส่วนเพลงนี้ไม่มีวันเจมินายค่ะ

0: และนี่ก็คือเสียงของเติ้ลมาติมันนะคะกับเพลงจูบเซฟโซนนะคะจากมิสเตอร์แฟนบอยนะคะรักสุดใจนายแฟนบอยนั่นเองนะคะหลายข้อความมากๆส่งมาในเช้าวันนี้นะคะหยิบมาต่อเนื่องกับไม่มีวันงานจากเจมินายค่ะ Good music
1: ประตูแห่งความสนุก

0: ังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
1: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Move โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
0: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
1: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
0: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
1: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
0: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
1: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshine radio ด่วนจำนวนจำกัด
0: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
2: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดยSF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
3: เสร็จชะแน
2: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
4: Sunshine Radio Good Life Good Music
5: Cover my tracks I can't

rescuer นะคะแบบว่าเธอคือผู้กอบกู้หัวใจของฉันเลยอะแล้วก็คือเข้าไปดูแบบเนื้อเพลงเนี้ยถ้าแปลเป็นไทยล่ะเธอคือหน่วยกู้ภัยหัวใจของฉันอะไรเงี้ยหรอ แต่เพลงหวานแล้วก็ซึ้งนะคะกับเพลงนี้นะคะกับอเล็กซ์วอลเลนนั่นเองนะคะพูดถึงการได้รับการเยียวยาหัวใจแล้วก็ความรักที่ช่วยดึงชีวิตให้พ้นจากความมืดมนแล้วก็สิ้นหวังนั่นเองจริงๆเนื้อเพลงก็คือแบบดีจังเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็รับฟังแต่พอแปลเป็นไทยแล้วแอบยิ้มนิดนึงเรื่องมาทิ้งท้ายในชั่วโมงแรกนะคะที่อยู่ในการน้องเพชรเลือกไว้นะคะใครที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงเพราะเพลงไหนนะคะแล้วพัดเห็นแล้วแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นตบปากจากพ็อกซี่นะคะมีอกหักเป็นเพื่อนเธอใช่ไหมแล้วก็หลายๆเพลงด้วยเดี๋ยวพัดเล่นให้นะคะในชั่วโมงเที่ยงด้วยมีเวลาถึงบ่ายสองเหมือนเดิมกับที่นี่สัญชัยเรดิโอกูดไลฟ์กูดมิวสิกด้วยนะคะเลือกเป็นงานจากบล็อกบีนนะคะกับพิงค์ทิ้งท้ายชั่วโมงแรกจริงๆกับเพลงนี้ค่ะ

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
2: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Moveโดยห้องอาหารเดอะพาร์คเรสซอร์ทแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
2: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
1: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
2: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้5โมงเย็นเป็นต้นไปณห้องอาหารเดอะพาร์คเรสซอร์ทแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา
2: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshine radio ด่วนจำนวนจำกัด
1: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหารเดอะพาร์คเรสตอรองแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
4: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: สองเพลงเริ่มต้นชั่วโมงเที่ยงนะคะเพลงรักดรีมแมนดาวนะคะแล้วก็พิงนะคะจากนนทนนท์นะคะมีคุณผู้ฟังถามว่ามีคอนเสิร์ตอะไรที่ราชมังเพราะว่าเห็นคนเยอะมากใช่ไหมคอนเสิร์ตของ The Weeknd เนาะก็เล่นจบไปเมื่อคืนใช่ไหม13 ตุลาคมด้วยนะคะบอกว่าเล่นชนกับเนเน่เลยเนเน่ก็คือไปเป็นเกสของที่สิงคโปร์ใช่ไหมคะเจ๋งเนาะเป็นคนที่แบบกว่าแต่ก็ต้องยอมรับว่ากว่าเขาจะมาถึงในวันนี้นะแต่ถ้านึกถึงอายุอะ16 ปีเองอ่ะแสดงว่าเขาฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กมากๆเลยแล้วเขาก็พยายามมาตลอดนะคะสำหรับเนเน่แล้ววันนี้มันก็แบบผีดอกออกผลแล้วแล้วพอเราเคยคุยกับนักร้องนักดนตรีแบบถ้าพูดชื่อมาคือแบบเป็นที่รู้จักในวงการแน่นอนตอนนั้นอ่ะมันจะเริ่มมีแบบมีเว็บบอร์ดที่แบบให้คุยกับศิลปินได้บางคนนักร้องนักดนตรีบางคนเขาอยู่ในเว็บบอร์ดในยุคนั้นอะเนาะนานมาแล้วอะนะก็ถามว่าพี่ทำยังไงพี่ถึงเก่งกีตาร์อะไรอย่างเขาบอกว่าก็คือซ้อมพี่ซ้อมวันละ8 ชั่วโมงไปฟังเลยคนที่เขาส่วนมากนะไม่ใช่แบบเกิดมาแล้วมีพรสวรรค์เลยอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากเขาจะแบบซ้อมกันหนักมากๆเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะวันนี้ก็นั่นแหละอยากให้น้องไปได้อีกไกลๆเลยเป็นคนที่เก่งมากๆ
1: Enjoy the day Enjoy the music

thank you นะคะงานจากแจ็คสันหวังนะรู้สึกว่าเป็นเพลงที่น้อยแต่มากจังเลยอ่ะที่น้อยเพราะว่ารู้สึกว่าดนตรีมันน้อยจังเลยแต่แบบเมโลดี้มันเพราะเนาะกับเพลงนี้นะคะคุณผู้ฟังสำหรับแจ็คสันหวังนะคะมีข่าวเศร้าของคุณผู้ฟังข่าวเศร้าวงการซีรีส์นะคะก็คืออาเจมิดนะคะนักแสดงที่รับบทวอเตอร์ไวท์จูเนียร์ลูกชายของวอเตอร์ไวท์ในซีรีส์ Breaking Bad นั่นเองนะคะคือเราพัดกับพี่แจ็คก็พูดถึงซีรีส์เรื่องนี้บ่อยมากใช่ไหมช่วงที่ผ่านมาพี่แจ็คไม่ดูเลยเพราะว่าดู Breaking Bad นี่แหละแต่เราพัดดูไปจบไปนานมากแล้วนะคะแต่เป็นซีรีส์ที่หลายคนแบบยกให้เป็นอันดับต้นๆในดวงใจเลยสนุกมากนะคะล่าสุดนะคะก็คือผู้ที่รับบทเป็นลูกชายของวอเตอร์ไวท์เนี่ยเสียชีวิตในวัย34ปีเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานะคะหลังทราบข่าวนะคะคุณไบอันแคนตันนักแสดงผู้รับบทเป็นพ่อในซีรีส์ก็โพสต์ข้อความไว้อาลัยด้วยความโศกเศร้าเล่าว่าเขาพบอาเจนะคะชื่อย่อคือเรียกสั้นๆคืออาเจนะครั้งแรกตอนอายุเพียง14ปีแล้วก็เห็นเด็กหนุ่มคนนี้ค่อยๆเติบโตและกลายเป็นนักแสดงที่มีความสามารถความพิเศษก็คืออาเจนะคุณผู้ฟังอาเจมีสภาวะสมองพิการตั้งแต่เด็กแต่เขาใช้ประสบการณ์ของตัวเองเป็นแรงผลักดันในการสนับสนุนสิทธิและโอกาสของคนพิการในวงการบันเทิงทั้งยังทำงานด้านการกุศลเพื่อช่วยเหลือชุมชนผู้พิการด้วยสิ่งที่ทำให้ข้อความของไบรอันยิ่งสะเทือนใจคือเขาเปิดเผยว่าทั้งคู่ยังส่งข้อความคุยกันเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนและกำลังนัดหมายเพื่อไปกินมื้อกลางวันด้วยกันแต่สุดท้ายก็ไม่มีโอกาสได้พบกันอีกนะคะไบอันก็ปิดท้ายด้วยการบอกว่าเขารักอาเจแล้วก็จะคิดถึงลูกชายคนนี้เสมอและข้อความอำลาที่ทำให้แฟนๆ Breaking Bad ต่างรู้สึกเศร้าไปตามๆกันนะคะซึ่งรายงานจากสื่อบางแห่งระบุว่าอาเจเสียชีวิตจากการเหมือนแบบจุดๆนะคะแต่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุว่าการสอบสวนสาเหตุลักษณะการเสียชีวิตเนี่ยยังอยู่ระหว่างการดำเนินการนะคะอ่ะก็แสดงความเสียใจเนาะก็ช็อกเหมือนกันเพราะว่าคือน้องเขาอะเพราะเล่นแล้วเขาก็แบบคือเขาเป็นนักแสดงในวงการที่เขามีความพิการทางสมองใช่ไหมแล้วเขาก็รณรงค์ในเรื่องนี้มาแล้ววันหนึ่งมาค้นพบว่าเขาจากไปด้วยการแบบทำลายตัวเองมันก็แบบเศร้านิดนึงนะคะแล้วก็ข้อความของไบอันเองคนที่เล่นบทพ่อแล้วก็เป็นตัวเอกมากๆในเรื่องเบคกิ้งแบดเนี่ยก็ดูเศร้ามากๆด้วยนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะมีเพลงปล่อยมาใหม่แล้วนะคะสำหรับ First One ค่ะแต่ยังไม่มีให้ได้เล่นนะคะแล้วก็วันนี้จะมีไลฟ์ด้วยใช่ไหมส่วนวันนี้เลือกเป็นเพลงนี้ให้ได้ฟังกันก่อนกับพบเธอเป็นเพลงประกอบซีรีส์ด้วยนะคะและนี่ก็คือเสียงของ First One

0: วัสดีข้อความจากพี่เอด้วยนะคะบอกว่าวันนี้ต้องไปหาหมอฟันอีกแล้วใช่ไหมขอให้หายไวๆดีขึ้นไวๆด้วยนะคะเพลงพิงนึกถึงเวอร์ชันนูนิวกับอะไรอ่ะมาอ่านไม่ออกกับพิมเลยค่ะสบายข่าวที่หวานมากนะคะมีเวอร์ชันของนูนิวกับพิมด้วยใช่ไหมอ่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับข้อความเนาะมีขอบคุณที่เปิดเพลงจูบนะคะจากคุณเกสนะคะฝากคะแนนด้วยได้เลยนะคะมีขอบคุณจูบเข้ามาเยอะเลยนะคะหลายๆข้อความที่ส่งกันมาในช่วงสายของวันนี้สายแล้วล่ะเที่ยงแล้วเนาะเที่ยงกับอีก30นาทีเนี่ยคือตอนนี้ใจไปอยู่ที่หมูทอดแล้วก็อะไรอีกนะหมึกทอดนะคะเมื่อคืนกินอะไรเราแฮปปี้มีความสุขมากเราชอบอาหารอะไรแบบนี้มากเลยที่มันแบบทอดแห้งๆกินกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นก็แบบแฮปปี้แล้วนะทุกฟังมื้อกลางวันของคุณมีอะไรที่ทำให้แฮปปี้บ้างนะคะแชร์กันหน่อยที่ไลน์ Sunshine Radio
1: Sunshine Radio Good Life Good Music ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหม Stay Tune ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว Good Life Good Music
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
1: Sunshine Radio. Good life, good music.

พลงนี้ชื่อเพลงว่า Friends นะคะแล้วก็แบบมีการพิมพ์อีกแบบหนึ่งคือ FRI แล้วก็ในวงเล็บว่าแบบ END ที่แบบเหมือนแบบ N อะนะคะเป็นการเล่นคำเนาะของ V นะคะแล้วก็ต่อเนื่องกับ Air จากแบมแบมด้วยนะคะก่อนหน้านั้นมี Checklistจากบิลกินด้วยนะคะจริงๆคุณหนึ่งเนาะก็ถามถึงเพลงบิลกินเพลงอะไรนะนะคะเข้ามาแล้วพอเลยบอกว่าพอดีวันนี้ก็

ังชิวๆกันไปแล้วกันนะคะสำหรับเพลงในชั่วโมงที่

0: แบบว่าทำให้แบบเหมือนเป็นเพลงรักเพลงแรกในชีวิตเลยแล้วนะบารีนะคะแล้วก็เพลงรักเพลงหนึ่งงานจากพี่ใหญ่มอนทอนค่ะเดี๋ยวเบการนะคะกลับมาส่งท้ายชั่วโมงที่ยังเพลงอื่นๆที่ยังไม่ได้ฟังเดี๋ยวรอฟังกันได้ในชั่วโมงที่3กับวันนี้นะคะ
1: Sunshine Radio Good Life Good Music
2: แห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
3: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Move โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
3: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
2: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
3: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
2: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
3: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshine radio ด่วนจำนวนจำกัด
2: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
4: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
5: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
6: Good life good music
7: Enjoy the day enjoy the music

เป็นเพลงที่น่าเป็นหนังที่น่าหยิบมาดูมากสำหรับในช่วงปลายปีแบบนี้นะคะเพลงนี้อยู่ในหนังเรื่อง Begin Again นะคะเสียงของอดัมเลวีนกับ No One Else Like You นั่นเองนะคะเดี๋ยวเบรกกันต้นชั่วโมงค่ะกลับมา1ชั่วโมงสุดท้ายเพิ่มเติมเพลงเพราะกันหน่อยเพลงไหนที่อยากจะฟังแล้วยังไม่ได้ฟังก็ทักท้วงได้ที่ Line Sunshine Radio นะคะ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ089-698-2964
0: Good Life Good Music

0: ยังรออยู่หรือเปล่านะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่เลือกเพลงนี้เข้ามานะคะงานจากแป๊กผลิตค่ะเลือกมาเล่นให้ในชั่วโมงสุดท้ายของละพัดของวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้ด้วยนะคะหลังจากที่หยุดไปเมื่อวานนะคะหลายคนก็น่าจะมีพลังในการทำงานแล้วเนาะหรือว่าบางคนก็ลายาวต่อเนื่องเลยหรือเปล่านะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์วันหยุดของใครหลายๆคนด้วยนะคะแป๊กผลิตโชคเลนนี่นะคะ anything for you เมื่อคืนดูซีรีส์มาแล้วแบบพระเอกพูดคำนี้นึกถึงเพลงนี้ของเลนี่ก็เลยหยิบมาต่อเนื่องกับอย่ามากกว่าฉันก็พอนะคะและนี่ก็คือ3เพลงเริ่มต้นชั่วโมงสุดท้ายกับละพัด
1: Enjoy the day. Enjoy the music.

0: คุณผู้ฟังนะคะก็หลายๆคนนะถึงแม้ว่าจะไปมีเมนเพิ่มเติมจากด้อมอื่นๆใช่ไหมก็ยังไม่ลืมที่จะขอเพลงของเมมเบอร์ของGOT7ด้วยนะคะบอกว่าไม่ได้เป็นอากาเซ่เก่าค่ะเป็นอากาเซ่อยู่ยังเป็นอยู่เนี่ยก็เลือกเพลงนี้เข้ามาด้วยนะวันนี้คุณผู้ฟังจะฟังเพลงนี้จากพี่มาร์คแล้วก็ได้มิลลี่มาร่วมฟีเจอริ่งด้วยนะคะคุณผู้ฟังชวนไปปาร์ตี้กันหน่อยดีกว่านะคะปกติเนาะในส่วนมากนะคะกิจกรรมอีเวนต์ของเราอะจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วก็ตุลาคมปีก่อนหน้านั้นก็ตุลาคมด้วยนะคะปีนี้ก็ตุลาคมด้วยเหมือนกันกับซันชายเอ็กซ์คลูซีฟตอน Spooky Party Night Eating Move นะคะที่ The Park Restaurant and Cafe ค่ะไปอีทกันนะคะอิ่มอร่อยกับหลากหลายเมนูพิเศษแล้วก็ซิงร้องเพลงให้สนุกกันกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนวนะคะแล้วก็ Move กันขยับออกสเต็ปไปด้วยกันนะคะอันนี้ก็ไม่จำกัดแนวเหมือนกันนะคะใครชอบแนวไหนก็ไป move กันได้นะคะมาสนุกกันนะคะกับกิจกรรมหลากหลายกับดีเจของเราด้วยมีรางวัลลัคกี้ดอด้วยนะคะแล้วก็ชิงรางวัลสุดพิเศษจากโรงแรมแปซิฟิกพาร์คด้วยนะคะเจอกันนะ31ตุลาคมนี้5โมงเย็นไปต้นไปนะคะทีมก็แต่งตัวอันนี้แหละสนุกแวววับสดใสกริตเตอร์นีออน2 DJ DJ แบงค์กี้กับ DJ พี่ไทยก็คือได้ชุดแล้วนะคะเมื่อวานจะพี่น้ำฝนว่าได้ชุดแล้วเหมือนกันจ้าแต่พอละดายังไม่ได้เลยเดี๋ยวต้องไปแบบดูจริงจังแล้วก็ต้องสั่งแล้วล่ะนะคะเพราะว่างานนี้มีช่างภาพมืออาชีพเก็บภาพสวยๆแบบแคนดิดก็มีอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าแบบโอ๊ยฉันไม่ชอบแคนดิดนะฉันไม่สวยฉันแบบไม่มั่นใจอะไรเงี้ยขอถ่ายตรงๆเลยได้ไหมอะไรเงี้ยนั่นแหละก็มีนะคะเก็บบรรยากาศตลอดทั้งงานเลยนะคะแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE Official Sunshine Radio นะคะรับจำนวนจำกัด20ที่นั่งเท่านั้นตอนนี้ก็ไปแบบเยอะมากแล้วเหมือนกันนะใครที่สนใจไปร่วมกิจกรรมสนุกกับเราก็ติดต่อได้เลยที่ LINE Official Sunshine Radio นะคะเจอกันที่ห้องอาหารเดอะพาร์ครีสอร์ทคาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชาอยู่ที่ถนนสุขุมวิทข้างโรบินสันศรีราชาค่ะ0383286400นะคะหรือว่าจะเป็นที่ LINE Official Pacific Park Hotel ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ Enjoy the music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
5: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
7: 5 4 3 2 1 1 1 1 1
8: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
9: Sunshine Top 20
8: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโรงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลเซอร์เคิลอะวอร์ด6ปีซ้อนจากอาโกด้าและทราเวลโลกาและห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
10: Sunshine Radio Good Life Good Music

เดือนนี้ก็คือเดือนหงายนะคะงานจากพลพลนะคะพี่พลพลแล้วก็มีโจยี่ภูสิทธิ์มาร่วมฟิชเชอริ่งนะคะต่อเนื่องกับกลิ่นราตรีนะคะของมางแล้วก็ต้าอู่ด้วยค่ะคิดว่าสองเพลงนำมาต่อเนื่องกันน่าจะเข้ากันได้ดีนะคะฝากกันในชั่วโมงสุดท้ายผ่านไป41นาทีค่ะสลับปรับเปลี่ยนกันเนาะไทยด้วยสกลด้วยแล้วก็เคลียร์ทุกเพลงนะคิดว่าน่าจะครบทุกเพลงที่คุณเลือกมาแล้ววันนี้

0: Come on, baby.
1: เป็นภาคต่อของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะชื่อเรื่องว่า The Social Reckoning นะคะเป็นภาคต่อจาก The Social Network นั่นเองนะคะโดยร่วมกับอารอนซอร์กินผู้เขียนบทภาพยนตร์ของภาคแรกนั่นเองเข้าฉายแล้วในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจะดูท่าว่าจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าภาคแรกนะคะทั้งในแง่ของคะแนนแล้วก็นักวิจารณ์แล้วก็รายได้ด้วยนะรู้ฟังเดี๋ยวเราจะลองเช็คดูแต่เราถ้าอยากดูนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่คะแนนก็ค่อนข้างที่จะแบบต่ำมากจาก Rotten Tomato หรือว่าเว็บไซต์มะเขือเน่านะคะก็คือได้ 55% เองนะคะส่วนรายได้ก็สุดสัปดาห์แรกอยู่ที่ 5.5 ล้านดอลลาร์ยังห่างไกลกับภาคแรกที่ทำไว้22ล้านดอลลาร์นะคะแล้วก็ทุนสร้างประมาณ 30-42 ล้านดอลลาร์นั่นเองนะคะอ่ะก็ใครที่หันหลังดูก็อยากดูอย่างน่าสนใจนะเพราะว่าเราดูภาคแรกมาแล้วมันก็มาจากเรื่องจริงอยากรู้ว่าภาคต่อจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวลองเช็คดูว่าในพัทยาเข้าฉายหรือเปล่าถ้าฉายเดี๋ยวลองไปดูกันบ้าง Sunshine Radio Good Life Good
2: Musicสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896

0: นเนื้อเพลงที่ตลกดีนะคะที่บอกว่าแค่เขามาส่องสตอรี่ส่อง IG แล้วคิดไปไกลถามเขาเลยดีไหมว่าแบบเราจะอยู่ที่ไหนกันถ้าหากว่าแต่งงานกันอะไรเงี้ยเป็นเพลงที่แบบมโนมากซ้อมมีแฟนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มา
1: เมื่อก่อนผมชอบนะ
0: ใช่ไหม
1: เ
0: ป็นน่ารักดีใช่ไหม
1: นึกถึงคุณผู้ฟังคนหนึ่งไงช
0: ื่อ
1: ว
0: ่
1: าน้องยังเติร์กจะชอบแวะมาขอเพลงเนี้ย
0: อ้าวหรอ
1: เมื่อก่อนอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ซอมมี่แฟน
1: ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันเพลงน่ารักจังเลย
0: น่ารักดีแค่คำว่าสองก็คิดแล้วแบบว่าเราจะอยู่ที่ไหนดีนะถ้าเราแต่งงานกันหรืออะไรอย่างเงี้ยตลกอ่ะแต่เราก็ชอบเล่นมุกกันแบบนี้เหมือนกันว่าเอ้ยมีชุดแต่งงานพร้อมแล้วนะการ์ดใดๆอะไรอย่างเง
1: ี้ยเหลือแค่ปะโถเอ้ย
0: แค่คู่รักหรือแค่คนรักอะไรอย่างเงี้ย
1: นะครับวันนี้มีเรื่องของ Gen Y มาฝากกันเขาบอกว่าGen Y อย่างเราๆนี่นะเขาบอกว่าแบกภาระรอบด้านพักแค่ไหนก็ไม่หายเหนื่อยสักทีเพราะว่าติดกับดักให้รางวัลตัวเองมากเกินไปก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับเรามาดูซิเขาบอกว่าเคยไหมที่แบบบางทีเรากลับบ้านมาอะไรเงี้ยก็กะว่าจะพักผ่อนให้หนำใจแต่ว่าหลังจากเจอเรื่องเครียดมาทั้งวันครับไม่ว่าจะไถฟีดดูซีรีส์เสพโซเชียลเพื่อที่จะหาอะไรมาฮีลใจตัวเองแต่กลับรู้สึกว่าเหนื่อยเหมือนยังไม่เคยพักผ่อนเขาบอกว่ามีการศึกษาหนึ่งครับจากสถาบันวิจัยนะฮะความเป็นอยู่ฮาคูโฮโดอาเซียนประเทศไทยที่คนพบว่าคนไทยนะโดยเฉพาะเจนวายกำลังติดกับดักการให้รางวัลตัวเองอย่างเกินพอดีไปนิดนึงนะครับแล้วก็ปัญหาหลักของคนในเจนนี้ก็คือเขาบอกว่ามาจากภาวะความรับผิดชอบที่ถาโถมเข้ามาพร้อมกันหลายด้านผมว่ามันก็เป็นช่วงวัยแหละช่วงวัยด้วยปะแบบว่าพอเจน Y มันก็จะเป็นช่วงแบบเนี้ยกลางๆ
0: ใช่ใช่แล้วแบบหมายถึงว่าที่เขาบอกไงว่าไม่ค่อยเข้าใจเลยเจน Y แหม
1: พูดอะไรแ
0: บบตัวกระดาษนี้รู้เลย
1: ว่าเจน Y แน่ๆ
0: ใช่คนเจนอื่นเขาไม่พูดแบบนี้จ้าแซวคนฟัง
1: โดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่า 30.5% นะกำลังรู้สึกว่าชีวิตมีภาระที่ต้องรับผิดชอบมากเกินไปจนแทบไม่มีเวลาที่จะเป็นของตัวเอง
0: จริง
1: ในขณะที่ 21.6% นะฮะรู้สึกว่าต้องแบกรับหลายบทบาทพร้อมกันจนไม่รู้ว่าควรเริ่มจัดการตรงไหนก่
0: อ
1: นนะครับแล้วก็12.7% เท่านั้นที่รู้สึกว่าชีวิตค่อนข้างนิ่งแล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรน่ากังวลเลยก็เป็นจำนวนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปถึง 5% ในงานศึกษานี้เนี่ยก็ยังทดสอบนะครับแล้วก็สอบถามนะฮะความรู้สึกนะที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในชีวิตประจำวันของแต่ละคนผลลัพธ์ที่ได้สูงสุด3อันดับแรกต่างสะท้อนถึงการเกิดภาวะหมดไฟอย่างเงียบ
0: ๆ
1: หรือว่า silentburn out นะครับ 42.2% เนี่ยรู้สึกว่ามันเหนื่อยล้าแบบบอกไม่ถูกอ่ะทำไมมันเหนื่อยจังเลยแต่แบบไม่รู้ทำไมแต่มันเหนื่อยแบบบอกไม่ถูกอะไรเงี้ยแต่ก็ยังคงต้องฝืนทำหน้าที่ต่อไปเพื่อนผมบางคนก็รู้สึกว่าก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะ
0: คือพ่อแม่กำลังเริ่มแก่ไงนี่ออกมาวัยเนี้ยแบกตัวเองอีกแบกตัวเองบางคนมีครอบครัวยิ่งหนักไป
1: ก็เริ่มจะเป็น
0: ครอบครัวตัวเอง
1: เป็นผู้นำแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้นำให้ตัวเองผู้นำให้ลูกครอบครัวแล้วก็ต้องดูแลพ่อแม่ด้วย
0: แล้วพ่อแม่ก็กำลังแก่เราก็มีคนแบบนี้ในชีวิตที่แบ
1: บ
0: มีพ่อแม่ที่กำลังแบบแก่แล้วแบบไม่สบายอ่ะเราก็ต้องแบบรับหลายอย่างทุกเช้าคือตื่นมาเหมือนว่าคนแก่เขาเริ่มแบบกลับไปเป็นเด็กใช่ไห
1: ม
0: แล้วเหมือนแบบพ่อโทรมาบ่นส
1: ัก
0: พักวางสายพ่อฟ้องเหรอเดี๋ยวแม่ฟ้องบ้างพ่อแม่โทรมาบ่นว่าแล้วอย่างเงี้ย
1: เอ็นดู
0: รับมือหลายๆทางเข้าใจเลยเจนเนี้ยมันเหนื่อยจริงๆ
1: ครับนะฮะแล้วก็ 36.6% เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองยังไหวแต่ว่าลึกๆนั้นก็คือเริ่มหมดแรงแล้วนี้แล้วก็ 35.2% นะฮะอยากพักนะครับอยากพักผ่อนแต่เมื่อได้พักจริงๆกับไม่รู้สึกว่าได้รับการพักผ่อนแบบเติมเต็มที
0: ่
1: นะครับแล้วก็ตามหารางวัลให้ตัวเองแต่ว่าก็กลับกลายเป็นกลับดักที่มันไม่เคยหายเหนื่อยได้จริงๆนะครับก็นำไปสู่การแบบหลุดโฟกัสหรือว่าโฟกัสผิดจุดในการจัดสรรเวลาใดๆอีกมากมายแต่จริงก็โอ้มันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะจริงๆแล้วมันก็เป็นช่วงวัย
0: ใช่
1: แล้วก็ล่าสุดอ่ะผมไปฟังเรื่องนึงมาแบบมันก็สะกิดแบบดีเหมือนกันค
0: ือ
1: ผมอาจจะไม่ค่อยเจอแต่ว่าหลายบ้านอาจจะเจอหรือเปล่าไม่แน่ใจก็คือคุณเต้ยจรินพรเลยครับเขาไปออกรายการหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเต้ยอ่ะโดนโซเชียล พาคุณแม่ไป
0: เหมือนแย่งเวลาไปเพราะคุณแม่อยู่กับโซเชียลตลอดใช่ไหม
1: ใช่คือเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนพวกเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยแบบเด็กๆ เขาเล่นโซเชียลกัน อะไรอย่างเงี้ยแบบพ่อแม่อาจจะแบบทำไมติดโซเชียลขนาดนี
0: ้
1: แต่ว่าบางทีอ่ะพอลองนึกย้อนดูดีๆลองกลับไปหันมองแบบที่บ้านดูว่าคุณพ่อคุณแม่เราอ่ะเขาก็โซเชียลเหมือนกันนะด้วยช่วงวัยของเขาแม่ผมยังเล่นเลย
0: เล่นรถติดเกิน
1: เล่นรถติดเกิน
0: แล้วเหมือนอยู่ต่อหน้ากันก็ไม่ค่อยแบบสนใจกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่ของเตยก็ย้อนกลับมาว่าก็เหมือนเธอเล่นบีบีในยุคนั้นแหละ
1: แต่ทีเนี้ยมันดีตรงที่ว่าคุณก็ดูใช่ไหมแต่ทีเนี้ยมันก็จะเหมือนกับว่ามันดีตรงที่เตยเขาบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาประชุมที่บ้านกันเพื่อที่จะหาว่ามันเป็นยังไงเพื่อที่จะให้แบบมีเวลาต่อกันนะมากขึ้น
0: ก็จะเป็นมีกฎเลยก็ได้นะเคยแบบว่ามีกฎกับคนคนหนึ่งเหมือนกันว่าเวลาทานข้าวห้ามเล่นมือถือ ต้องอยู่ด้วยกันละต้องใช้เวลาด้วยกัน
1: ประมาณนี้ประมาณนี
0: ้หลายคนบอกว่าเมื่อเช้าก็คุยกับพี่แบงค์ใช่ไหมบอกว่าเป็นเจนวัยป่วงก็คือต้องเป็นเดอะแบงค์จริงเข้าใจเลยนะคะแต่เราพัดอาจจะเป็น 20% ที่เหลือนั่นแหละส่วนน้อยอ่ะที่เราไม่ต้องแบบกังวลอะไรไม่ได้แบบรับชอบใครอ่ะแต่เห็นหลายคนรอบข้างที่แบบเป็นเดอะแบงค์มากๆส่งกำลังใจให้กับเดอะแบงค์เจนวายทุกคนด้วยนะคะเพลงไหนไม่ทันนะฝากไว้ช่วงฟิล์มละพัดมาพรุ่งนี้สิบเอ็ดโมงเช้าวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ
2: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
1: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Move โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
0: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
1: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
0: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
1: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
0: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
1: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshine radio ด่วนจำนวนจำกัด
0: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
3: Good Life Good Music

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคาจอยไพรส์สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบดพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexLiving More
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

สวัสดีบ่ายวันพุธกลางสัปดาห์ในช่วงเวลาหลังบ่าย2โมงครับกับฟิล์มที่นี่สัญชัย Radio Good Life Good Music นะสวัสดีเช้าบ่าย2ด้วยนะครับมาแล้วรับช่วงต่อจากคุณละพัฒน์แล้วก็ดูแลต่อเนื่อง4ชั่วโมงเหมือนเดิมครับเป็นเพื่อนกันเวลา4ชั่วโมงกับฟิล์มที่นี่สัญชัย Radio Good Life Good Music ครับทาง 104.75 สทร. 5พัทยาวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลนะครับรวมถึง 95.25 ในพื้นที่พัทยาด้วยใครออนไลน์อยู่ครับสะดวกช่องทางไหนติดตามเราได้ครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ sunshinefm.com นะทางแอปพลิเคชันที่คุณสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ฟรีไม่ว่าจะใช้ Android iOS ก็ดาวน์โหลดได้ครับเสิร์ชได้เลยสัญชัย Radio Thailand และชื่อเดียวกันนี้ก็เสิร์ชมาใน TikTok ก็ได้นะครับก็มาเพิ่มเพื่อน follow กันเรามีไลฟ์ทุกวันครับในทุกช่วงดีเจเลยตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่หลายคนอาจจะสะดวกในช่องทางไหนก็เราก็มีซัพพอร์ตทุกคนอยู่แล้วในการที่จะติดตามแล้วก็เป็นเพื่อนกันในทุกวันนะครับต้นชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยกับทางผู้สนับสนุนของเราครับนั่นคือทองแม่เงินไปใครที่กำลังมองหาเงินทุนแล้วก็ต้องการเงินหมุนทันใช้ครับแค่มีทองก็มีเงินแล้วนะชื่อเดียวจำง่ายเลยไปที่นี่ได้ทองมาเงินไปนะครับครบจบเรื่องซื้อขายฝากทองแล้วก็รับขายฝากทองจากทุกร้านให้วงเงินสูงดอกเบี้ยถูกแล้วก็คิดดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงล่ะครับพิเศษเลยนะฟังมาจากเซนชัยเรดิโอก็จะมีโปรโมชั่นให้ด้วยนั่นคือทางร้านเองจะเพิ่มให้ลูกค้าเซนชัยนี่แหละรับวงเงินเพิ่มบานละ 6,000 นะครับแล้วก็ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนนะครับด่วนนะโปรโมชั่นจำกัดตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับสอบถามในเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้านแอดไลน์ได้ที่แอดไซน์ทองมา THONGMA ได้เลยครับส่วนเซ็นทรัลมารีน่าเอาท์เลทพัทยาเองตลอดเดือนตุลาคมนี้กิจกรรมเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นพิกเกอร์บอลทัวร์นาเมนต์นะช่วงนี้พิกเกอร์บอลมาแรงใช่ไหมเขาก็จะมีการแข่งขันนะ24-25นะครับ2วันมาร่วมสัมผัสความสนุกแล้วก็ความท้าทายไปกับการแข่งขันพิกเกอร์บอลได้ในช่วงของปลายเดือนนี้นะครับส่วนใครชอบเต้นอยู่แล้วครับวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์ใช่ไหมก็จะมีซุมบ้าแดนคลาสนะครับสามารถที่จะไปจอยกรุ๊ปได้ชวนทุกคนมาออกกำลังกายแล้วก็ปลดปล่อยพลังไปด้วยกันกับเสียงเพลงแล้วก็จังหวะการเต้นสุดสนุกสนานครับส่วนใครที่เป็นสายช็อปอยู่แล้วเนี่ยจะมีโรบินสันแฟชั่นแฟร์ครับเริ่ม26ตุลาคมถึง8พฤศจิกายนนะฮะก็จะเป็นงานแฟร์ที่รวมนะครับสินค้าแล้วก็ไอเทมหลากหลายมาให้เลือกช็อปนะครับสายแฟชั่นต้องงานนี้เลยยังมีAcceleration of Wonder ครับเริ่มปลายเดือนที่30ตุลาคมถึงวันที่6มกราคม2570เลยนะฮะก็ตั้งแต่ปลายเดือนนี้จนถึงต้นปีหน้าเตรียมพบกับบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองความมหัศจรรย์ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีสำหรับปีนี้ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าปลายเดือนนี้จะมีงานฮาโลวีนใช่ไหมครับมารีน่าเองก็จัดฮาโลวีนนะครับก็คือมารีน่าฮาโลวีนเฟสติวัลนะครับในช่วง31ตุลาคมนะครับมาร่วมสนุกกับเทศกาลฮาโลวีนที่เต็มไปด้วยสีสันและบรรยากาศสุดตื่นเต้นใครสนใจกิจกรรมไหนปักหมุดไปได้เลยกับเซ็นทรัลมารีน่าเอาท์เลทพัทยาครับ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
2: Number 5Number 4

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: ทบทวนฮะเพลงที่เป็น Top of the Week ในสัปดาห์ล่าสุดนะฮะนี่คือฮะเพลงที่มีคะแนนสูงสุดเลยนะครับในขณะเดียวกันเพลงที่เข้ามาเป็น New Entry สัปดาห์นี้นะครับก็จะมีทั้ง Into the Sun ครับเป็นงานจาก BTS มี PassionZero เป็นงานจาก Taylor Swift นะฮะแล้วก็รวมถึงซิงเกิลล่าสุดจากพี่พีกริชที่ได้ Gallibury มาร่วมฟีเจอริงด้วยนะครับทำเพลงอะไรใหม่ๆตลอดเลยนะฮะสำหรับพี่พีกริชเองส่งแฟนใครปะคะเข้ามาอยู่ในชาร์ตในอันดับที่20นะครับสำหรับ New Entry ในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ลุ้นต่อนะว่าเพลงไหนจะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่จะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นไรเพลงไหนจะร่วงเพลงไหนจะขยับอันดับทำได้ดีขึ้นนะครับเปลี่ยนแปลงยังไงแล้วจะมีเพลงไหนเข้ามาเป็น New Entry บ้างมั้ยใช่เพลงที่คุณเชียร์อยู่หรือเปล่าติดตามได้ครับในช่วงเวลาบ่าย 2-5 โมงเย็นโดยคุณพลิกไทยก็จะมาอัปเดตแล้วก็รายงานให้ทราบนะในเรื่องของสัญชัยTop 20ครับขอบคุณด้วยกับทาง The Park Restaurant and Cafe นะครับกับการสนับสนุนนะรวมถึงในเรื่องการรายงานชาร์ตแล้วก็ Top of the Week แบบนี้ด้วยล่าสุดนะทาง The Park Restaurant and Cafe จากโรงแรม Pacific Park ศรีราชานะครับรับจัดซุ้มอาหารนอกสถานที่นะครับก็จะมีความอร่อยสะอาดแล้วก็บริการแบบมืออาชีพเลยนะครับครบจบในที่เดียวเหมาะมากๆสำหรับงานเลี้ยงงานบุญงานสัมมนาหรือว่าจะเป็นงานอีเวนต์ทุกรูปแบบได้เลยครับขั้นต่ำเบาๆเริ่มต้น1ซุ้ม50เสิร์ฟต่อซุ้มนะครับแล้วก็มีหลากหลายเมนูให้เลือกไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นส้มตำไก่ทอดมียำรสเด็ดแล้วก็ของหวานอีกมากมายบริการครบวงจรมากๆครับอุปกรณ์ภาชนะโต๊ะตกแต่งร้านสวยงามพร้อมพนักงานดูแลตลอด3ชั่วโมงเลยนะครับติดต่อได้เลยครับหมายเลขก็คือ0909738981นะ

0: ันชัย Radio Good Life Good Music
1: ถ้าพัทยาคือจุดหมายปลายทางเซ็นทรัลพัทยาคือ Must Visit Destination สัมผัสประสบการณ์ช็อปแฟชั่นระดับโลกริมชายหาดลิ้มรสอาหารเลิศรสจากทั่วทุกมุมโลกสนุกกับความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใครกว่า700ร้านค้าริมชายหาดพัทยาเซ็นทรัลพัทยา
2: The Global Landmark Beachfront Shopping Destination Shop Eat Play The Must Visit Destination in Pattaya
3: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
4: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
5: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
4: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
5: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
4: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

หนึ่งงานล่าสุดที่ช่วยเลือกแล้วก็ส่งคะแนนมาครับตั้งแต่ยังไม่เข้ารายการเลยนี่คืองานจากเติ้ลมัตติมันนะครับเพลงนี้ชื่อว่าจูบหรือว่าเซฟโซนนะจากซีรีส์เรื่อง Mr. Fanboy ซีรีส์นะครับหรือว่ารักสุดใจในแฟนบอยนะก่อนหน้าคือหนึ่งงานจากเจมินายครับแล้วก็เป็นเพลงใหม่เหมือนกันนะฮะมีคุณผู้ฟังมาช่วยเลือกและส่งคะแนนให้นั่นคือไม่มีวันของน้องเจมินายนั่นเองครับขอบคุณด้วยในช่วงแนะนำเพลงใหม่แบบนี้กับสุพรรณไลเซนส์พัทยานะครับเตรียมพบกับสุพรรณไลเซนส์เป็นคอนโดใหม่ใจกลางพัทยาเลยที่ออกแบบให้ทุกวันสนุกได้ในทุกเซนนะครับเริ่มต้นราคาเพียง 1.39 ล้านบาทเท่านั้นห้องใหญ่อยู่สบายมากๆครับในโครงการของสุภาลัยเนี่ยเขาให้พื้นที่เยอะอยู่แล้วนะขนาดเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่ 31.5 ตารางเมตรนะครับถึง65ตารางเมตรเลยอยู่เองก็ฟินครับลงทุนก็ได้ถึงเวลา unlock your sense ครับสอบถามเพิ่มเติมติดต่อโครงการได้กับหมายเลข1720หรือเลือกเป็น www.suphalai.comก็ได้นะครับวันนี้มีเพลงใหม่เพิ่มเติมนะฮะเมื่อสักครู่นี้เล่นเพลงของเจมินายไปแล้วนะฮะล่าสุดน้องโฟร์เองเขาก็มีเพลงใหม่เหมือนกันเพลงนี้ได้เจ้าขุนนะครับมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยชื่อเพลงว่าไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็ความพิเศษสำหรับเพลงนี้ก็จะได้โทโร่นะครับแล้วก็ทันวาจากไฮมาเขียนเนื้อเพลงให้ด้วยครับ

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ชั่วโมงหน้าดูรายการต่อในช่วงเวลาหลังบ่ายสามโมงนะครับเดี๋ยวมีเพลงที่คุณผู้ฟังเนี่ยเลือกมาแล้วก็เดี๋ยวจัดเตรียมเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้ชั่วโมงนี้ครับยังอยู่ในช่วงของ Sunshine New Release ครับเพลงใหม่ทั้งงานจาก Tattoo Color ครับชื่อเพลงว่า1ถึง100นะครับไม่แน่ใจว่ามีใครที่เป็นชาวนัวได้ฟังเพลงนี้หรือยังครับเดี๋ยวฟิล์มเล่นให้ส่วนอีก1เพลงชื่อว่าไม่ต้องเดินลำพังครับหนึ่งงานจาก The White Haircut แหละแต่ว่าเวอร์ชันนี้ได้ลานดอกไม้มาร่วมฟีเจอริงด้วยนะครับ

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

งานจากวัฒนกฤตนะครับแล้วก็ได้มาคลิปนะฮะหนึ่งหนุ่มจากเด็กๆบ้านบัสนะครับมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยนะฮะนี่คือเหตุผลของคำว่ารักนั่นเองนะครับแล้วก็มีแต่คิดถึงจากอัลบั้มอย่างซิมพี่เบิร์ดมีคุณบามช่วยเลือกเพลงนี้เข้ามานะครับนั่นคือเพลงของพี่เบิร์ดที่แบบโหผมไม่ได้ฟังนานมากเลยนะฮะขอบคุณด้วยนะครับที่ช่วยเลือกเข้ามานะชั่วโมงที่2ครับบ่าย 3:23 นะฮะชั่วโมงนี้ใครที่อาจจะฟังอยู่แล้วก็กำลังมองหาโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการงานครับให้กับตัวเองนะช่วงนี้กำลังอยากที่จะเปลี่ยนงานครับแนะนำที่นี่เลย Index Living Mall ครับสามารถที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับทีม Project Sales สาขาพัทยาได้กับ Index Living Mall ได้เลยนะครับเพราะว่าเขากำลังขยายทีมแล้วก็เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีใจรักงานขายชอบพบปะลูกค้าแล้วก็พร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจโครงการนะครับจะมี2ตำแหน่งนะคุณผู้ฟังก็คือผู้จัดการฝ่ายโปรเจกต์เซลล์จำนวน1อัตรานะครับแล้วก็พนักงานทีมเซลล์โปรเจกต์เนี่ยจำนวน3อัตราด้วยกันก็จะมาดูแลลูกค้าโครงการครับไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านคอนโดโรงแรมแล้วก็ธุรกิจในพื้นที่พัทยาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับรายได้นะครับสวัสดิการเนี่ยน่าสนใจมากๆครับมีทั้งเงินเดือนแล้วก็อินเทนซีฟนะครับมีค่าน้ำมันให้แล้วก็มีค่าเป้าในการขายของทีมด้วยหาสนใจที่จะมองหาโอกาสให้กับตัวเองที่เป็นโอกาสใหม่ๆแล้วก็พร้อมสร้างยอดขายสร้างความสำเร็จและเติบโตไปด้วยกันนะฮะสอบถามแล้วก็สมัครได้เลย0982566748ได้เลยนะครับ

หนึ่งงานจากนูโอนะครับนี่คือสัญชาตญาณบอกนะฮะก่อนหน้าคือหนึ่งงานจากน้องอิงวรันทรครับสายตาหลอกกันไม่ได้นะครับแล้วก็มีงานจากลิปตาแล้วก็เพอร์พีชมาร่วมฟีเจอริงด้วยนะครับนั่นคือขออนุญาตรักนั่นเองนะฮะก็ช่วงนี้คุณผู้ฟังในช่วงปลายเดือนเราจะมีโอกาสได้เจอกันนะครับบางคนนี่ก็ ส่งไลน์มาสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับขอย้อนไปดูหน่อยนะฮะมีคุณผู้ฟังบอกว่าเนี่ยล่าสุดเนี่ยสมัครมาร่วมกิจกรรมกับเราแล้วนะครับแล้วก็เลยบอกว่าขอแจ้งเพิ่มผู้ร่วมงานปาร์ตี้ฮาโลวีนอีกหนึ่งท่านนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนอดไปนะครับอะไรเงี้ยก็คือเป็นคนที่เคยไปดูคอนเสิร์ตกับพวกเราโอเคเลยครับบางคนเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะรู้ตัวแล้วว่าจะต้องไปร้องคาราโอเกะด้วยกันนะฮะลิสต์เพลงไว้เลยครับลิสต์เพลงเอาไว้นะฮะงานนี้ก็คืองาน Sunshine Exclusive นะครับที่มีชื่อตอนว่า Scoopy Spooky Party Night Eat Sing Move นะครับงานนี้เนี่ยเราจัดร่วมกับทางโรงแรม Pacific Park ศรีราชากับห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe นะครับครั้งนี้เราก็จะไปร้องเพลงครับไปกินไปเต้นด้วยกันนะครับอิ่มอร่อยกับอาหารหลากหลายเมนูพิเศษสำหรับวันนี้เลยแล้วก็ร้องเพลงให้สุดเสียงกับการร้องคาราโอเกะไปด้วยกันแบบไม่จำกัดแนวนะครับแล้วก็ไต่เต้นด้วยกันนะครับออกสเต็ปมูฟไปด้วยกันนะครับสนุกจากเกมเหล่าดีเจเนี่ยจะเตรียมเกมไว้ให้ด้วยให้คุณได้มีโอกาสลุ้นรางวัลลัคกี้ดรอนะครับจากทางผู้สนับสนุนด้วยกิจกรรมเพ้นแน่เพ้นร่างกายในธีมฮาโลวีนสุดแฟนซีแล้วก็ชิงรางวัลสุดพิเศษจากโรงแรม Pacific Park ศรีราชานะครับเราจะเจอกันในวันเสาร์ที่30ตุลาคม2569ตั้งแต่ช่วงเวลา 5:00 น.เป็นต้นไปนะกิจกรรมนี้จะมีธีมการแต่งตัวก็คือแวววาวสดใสสไตล์กลิตเตอร์นีออนนะครับแล้วก็ใครที่อาจจะมีโอกาสเคยมาในทริปของ Sunshine Exclusive อยู่แล้วเนี่ยเราก็จะมีช่างภาพมืออาชีพที่จะมาคอยเก็บภาพความประทับใจแล้วก็ภาพมุมแคนดิดของคุณแล้วกันผมว่านะมันจะเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยเชียวนะครับไว้อวดลงโซเชียลครับตลอดงานเลยนะครับสอบถามรายละเอียดแล้วก็สามารถสมัครเข้าร่วมงานได้ติดต่อได้เลยทาง LINE Official ของเรานะครับที่ @sign sunshine radio นะด่วนครับมีจำนวนจำกัดเรารับแค่20ที่นั่งเท่านั้นขอบคุณกิจกรรมดีๆด้วยกับทางผู้สนับสนุนนะครับนั่นคือห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe จากโรงแรม Pacific Park ศรีราชาซึ่งอยู่ติดถนนสุขุมวิทข้างโรบินสันศรีราชานะครับเพิ่มเติมจะบุ๊กิ้งหรือว่าสอบถามในเรื่องของรายละเอียดนะครับ038-328-600หรือ086-326-0257 LINE ID @ Pacific Park Hotel ได้เลยครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันสามสองหนึ่งไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
5: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: ีกงานที่เลือกแล้วก็ส่งเข้ามาหลายข้อความเหมือนกันนะครับวันนี้ไม่แน่ใจอะไรที่แบบดนใจให้คุณผู้ฟังครับเลือกเพลงนี้จาก Arena Grande มา Thank you next นี่คือเพลงที่คุณช่วยเลือกจัดให้เรียบร้อยก่อนหน้าคือเพลงกล่าวนะครับเพลงมุมแล้วก็มีคาตาจากน้องนูนิวแล้วก็พี่โบกี้ด้วยนะครับรีเควสแล้วก็เก็บคะแนนให้เรียบร้อยครับ
1: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
2: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Move โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
2: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
1: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
2: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
2: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshineradio ด่วนจำนวนจำกัด
1: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
0: เจอกันได้กับกิจกรรมนี้ในช่วงปลายเดือนนะครับส่วนชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาหลัง 4:00 น.นะกลับบ้านด้วยกันคุณผู้ฟังแล้วก็ใครอยากที่จะลุ้นตั๋วชมภาพยนตร์เตรียมตัวลุ้นได้เลยครับไปดูโจทย์ทาง Facebook Fanpage ของ Sunshine Radio Thailand ก่อนได้ส่วนชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายหนึ่งงานจาก Adele Send My Love to Your New Lover

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
2: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Moveโดยห้องอาหารเดอะพาร์คเรสโตรองแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
2: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
1: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
2: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้5โมงเย็นเป็นต้นไปณห้องอาหารเดอะพาร์คเรสโตรองแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา
2: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshine radio ด่วนจำนวนจำกัด
1: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหารเดอะพาร์คเรสโตรองแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

ังแล้วก็อยากไปดูคอนเสิร์ตใหญ่ ETC สักครั้งเหมือนกันนะครับนี่คือเพลงใหม่เลยนะฮะก่อนหน้าคืนงานจากนนทนนท์ครับได้สิงโตนำโชคมาร่วมฟีเจอริงด้วยนะครับนั่นคือคืนที่หมาเต็มวัดหนึ่งงานที่รีเควสต์เข้ามาทาง LINE Official ต่อเนื่องในช่วงเวลาชั่วโมงที่3ครับเข้าสู่4โมงเย็นกับ24นาทีกลับบ้านเลี่ยงเอ่ยวันนี้มีคนบ่นว่าเหนื่อยงานมากๆเลยครับเป็นกำลังใจให้เพลงไหนที่ช่วยฮีลใจได้ก็ส่งได้ทั้งไทยแล้วก็สากลมาทาง LINE Official ได้เลยนะครับ LINE @sunshineRadio ครับอีกหนึ่งศิลปินที่เพิ่งไปดูเบื้องหลังการทำเพลงของเขามาเลยนะฮะแล้วก็เป็นคนที่แบบมีเพลงออกมาทีไรก็เป็นมูดสนุกฟีลกู๊ดเสมอนะครับเพลงเร็วก็มีความน่ารักเพลงช้าก็น้ำตาเปื้อนได้นั่นคือบิลกินพุทธิพงษ์ฮะซิงเกิลล่าสุดก็คือเช็คลิสต์นะครับ

จะน

0: มีคุณผู้ฟังมาช่วยเลือกแล้วก็เลือกเพลงนี้โหวตกันมาว่าน่าจะต่อกับบรูโน่มากับมาร์ค ร็อบสันเมื่อสักครู่นี้กับอัพเทาฟังได้ดีนะฮะนี่คือหนึ่งงานจากมิสเตอร์ทีมนะฮะเจ้าช่อมาลีนะฮะกลับบ้านที่ช่วงเวลาหลังเลิกงานบางทีขึ้นรถมาก็การที่ร้องเพลงตามได้ในรถตอนเลิกงานพอดีนี่มันก็ช่วยได้เหมือนกันนะ
1: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คสีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน Number 5Number 4.
2: Yeah.

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: และนี่ก็คือ5เพลงที่เป็น Top of the Week ในสัปดาห์ล่าสุดนะทบทวนในชั่วโมงนี้นะครับขอบคุณด้วยกับทางผู้สนับสนุนครับนั่นคือโรงแรม Pacific Park ศรีราชานะครับกับห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ที่ล่าสุดเองก็รับจัดสแน็คบล็อกแบบครบวงจรเลยนะครับยกทับขนมแสนอร่อยอัดแน่นด้วยคุณภาพผลิตสดใหม่ตามออเดอร์ทุกวันนะครับหอมกลุ่นจากเตาเลยล่ะแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายราคาหลากหลายแพ็คเกจนะครับมีงบเท่าไหร่บัดเจ็ตอย่างไรก็ปรึกษาเขาได้ครับเหมาะสำหรับทั้งงานประชุมงานสัมมนางานวิชาการงานเลี้ยงพนักงานพิธีไทยพิธีมงคลต่างๆได้เลยนะครับรับประกันความอร่อยสดใหม่และตรงเวลา0909738981หรือ0383286600ก็ได้นะครับปรึกษาเพิ่มเติมกับ2หมายเลขนี้ได้เลยครับขอบคุณด้วยกับโรงแรม Pacific Park ศรีราชาครับ

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
1: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากสัญชัย Radio รับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
7: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SX Cinema World Class Cinemaได้เวลามาลุ้นตัวชมภาพยนตร์นะครับในช่วงของ SF Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema นั่นเองนะครับสัปดาห์นี้มีภาพยนตร์3เรื่องที่จะเข้าฉายในวันพรุ่งนี้ทั้ง3เรื่องเลยนะครับเรื่องแรกก็คือ Runner ครับพี่บึกโคตรคนชนนรกนะฮะเป็นแนวแอคชั่นระทึกขวัญแล้วก็มีความคอมเมดี้ด้วยนะครับนำแสดงโดยนักแสดงอย่างอลินริสันโอเวนวิลสันโรดริโกซานโตโรและเลจาจอร์ดกำกับโดยสกอตต์วาร์กนะครับเข้าฉายพรุ่งนี้นะใครสนใจก็ปักหมุดได้เลยครับสำหรับเรื่องนี้ใครที่ชอบแนวแอคชั่นอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้เลยส่วนเรื่องที่2นะครับนั่นคือเวลฟอร์นะฮะต้องรอดจากวานนี้เป็นแนวดราม่าแอดเวนเจอร์ระทึกขวัญครับที่นำแสดงโดยออสตินแอลบัมมีจอสบรอลินนะครับมีอลิซาเบธซูแล้วก็จอห์นออติสนะครับกำกับโดยผู้กำกับอย่างไบรอันดัฟฟิลด์นะครับเข้าฉายวันพรุ่งนี้ส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็เป็นทั้งในเรื่องของเกมนะฮะแล้วก็มาภาคคนแสดงนะครับนั่นคือ Street Fighter แอคชั่นระทึกขวัญแฟนตาซีนะครับที่นำแสดงโดยโนอาซานโตนิโอแอนดรูว์โคจิคานิลันเหลียงและเจสันโมโมอานะครับแล้วก็กำกับโดยคิตาโอซากุระงินั่นเองนะครับสัปดาห์นี้คำถามเราไม่ยากเลยครับถามว่านักแสดงนำอย่างโอเวนวิลสันเนี่ยเขาเป็นนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องอะไรระหว่าง SF ข้อ A ครับ In the Gray เหลี่ยมจรชนคนเหนือเถ่าหรือ SF ข้อ B ครับนั่นคือ Runner พี่บึกโคตรคนชนนรกเลือกได้แล้วครับไม่ว่าจะเป็น SF A หรือ B นะตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรติดต่อแล้วก็ส่งหาฟิล์มได้ตอนนี้เลยที่ LINE @sunshine radio ได้เลยครับเดี๋ยวจะลงทะเบียนให้แล้วก็วันศุกร์จะมาเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับ
2: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
2: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
3: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
2: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
3: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
2: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
4: ถ้าพัทยาคือจุดหมายปลายทางเซ็นทรัลพัทยาคือ Must Visit Destination สัมผัสประสบการณ์ช็อปแฟชั่นระดับโลกริมชายหาดลิ้มรสอาหารเลิศรสจากทั่วทุกมุมโลกสนุกกับความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใครกว่า700ร้านค้าริมชายหาดพัทยาเซ็นทรัลพัทยา
5: The Global Landmark Beachfront Shopping Destination Shop Eat Play The Must Visit Destination in Pattaya
6: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคา Joy Price สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบดพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexLiving More
7: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ชั่วโมงหน้ากลับบ้านด้วยกันในช่วงเวลาหลังเลิกงานนะฮะตามต่อในช่องทางออนไลน์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ sunshinefm.com นะฮะทางแอปพลิเคชันนะครับไม่ว่าจะเป็น Android iOS หรือว่าช่องทาง TikTok ก็ได้นะครับเสิร์ชว่า Sunshine Radio Thailand ได้เลยชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายเพลงใหม่จากน้องบีมวรนันท์นะครับมีหลายคนบอกว่าฟังเพลงนี้แล้วก็เริ่มที่จะติดหูแบบเอียร์วอร์มแล้วนะฮะบีมน้ำตาครับเพลงใหม่จากบีมวรนันท์

0: แปซิฟิกพาร์คศรีราชา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
0: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
1: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
0: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปณห้องอาหาร The Parks Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
0: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshineradio ด่วนจำนวนจำกัด
1: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคาจอยไพรส์สำหรับโซฟาวินเนอร์ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาร่วมรายการถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ Index Living Mall
2: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสัน

0: แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
1: เสร็จชั้นเน็ต
0: กติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจากโรงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema 5 4 3 2

0: Top 20
1: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรางวัลโกสุเคาอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรม Pacific Park มือสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อติดต่อ0896989664

หนึ่งงานจาก Modern Dog นะครับหลังจากที่ก่อนหน้าเปิดเพลงแผลเป็นของพี่ตูนบอดี้สแลมแล้วก็เจฟซาเตอร์ก็เลยเลือกเพลงนี้มาต่อให้นะครับรู้สึกว่าฟังแล้วก็มีความหวังดีนะฮะก่อนหน้ามี Sweet Melody นะครับหนึ่งงานที่คุณเขียวช่วยเลือกเข้ามาครับมี Crescendo ถ้ายังรักนะครับเพลงจากคุณก๊อฟแล้วก็มี Sin Singular นะครับเพลงจากพี่หนูปลานะครับแล้วก็วันนี้เลือกงานของพี่เจี๊ยบมาฝากด้วย1เพลงครับชั่วโมงสุดท้ายช่วงเวลาหลัง 17:00 นนะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวในอีกไม่กี่วันนะครับในช่วงปลายเดือนเราก็จะมีนัดกันคุณผู้ฟังใครที่ฟังอยู่แล้วก็สนใจอยากที่จะมาจอยกับกิจกรรมครั้งนี้ครับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night ครับก็เป็นการ Eat Sing แล้วก็ Move มากินมาร้องแล้วก็มาเต้นไปด้วยกันสนุกไปด้วยกันนะครับชวนคุณมาปลดล็อกกับโหมดปาร์ตี้ในค่ำคืนฮาโลวีนสุดแฟนซีกับกิจกรรมในครั้งนี้ที่ร่วมกับห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชานะครับจะได้ทานอาหารอิ่มอร่อยกับหลากหลายเมนูพิเศษสำหรับวันฮาโลวีนนะครับแล้วก็ร้องเพลงคาราโอเกะไปด้วยกันแบบไม่จำกัดแนวครับมาเต้นไปด้วยกันด้วยแล้วก็มีเกมสนุกจากเหล่าดีเจลุ้นของรางวัลลัคกี้ดอลแล้วก็กิจกรรมเพ้นหน้าเพ้นร่างกายในทีมฮาโลวีนแฟนซีนะครับชิงรางวัลพิเศษจากโรงแรม Pacific Park ศรีราชาด้วยนะครับกิจกรรมครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่31ตุลาคมนะครับตั้งแต่ช่วงเวลา 17:00 นเป็นต้นไปทีมแต่งตัวแวววาวสดใสสไตล์กลิตเตอร์นีออนนะครับแล้วก็พิเศษเลยเราจะมีช่างภาพมืออาชีพที่จะคอยเก็บภาพสวยๆให้คุณไว้ลงโซเชียลด้วยฟรีตลอดทั้งงานครับสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องของรายละเอียดหรือว่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานครับที่ LINE Official Sunshine Radio นะครับด่วนนะจำนวนจำกัด20ที่นั่งเท่านั้นครับขอบคุณด้วยกับกิจกรรมในครั้งนี้กับทางผู้สนับสนุนครับนั่นคือห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe จากโรงแรม Pacific Park ศรีราชาติดถนนสุขุมวิทข้างโรบินสันศรีราชานะครับ0383286000หรือ0863260257ครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ในช่วงเวลาก่อนที่จะกลับบ้านนะครับวันนี้มีอีกหนึ่งเพลงนะครับที่ request ไว้นะวันนี้มีน้อง

นี่คืองานจากเจอแตมนะครับนี่คืออันเซ็ตหรือว่าเก็บไว้นะครับก็เป็นงานใหม่เลยครับไม่เคยฟังมาก่อนเลยก็เลยขอโอกาสฟังเพลงนี้ด้วยเลยนะครับตอนนี้เพราะเป็นหนึ่งเพลงที่คุณแอลนะครับช่วยเลือกเพลงนี้เข้ามานะครับก็จัดให้เรียบร้อยนะได้เวลากลับบ้านแล้วก็มีอีกสัก2เพลงนะครับที่จะส่งท้ายในวันนี้นะฮะเป็นงานจาก Black Bean กับเพลงที่ชื่อว่า Wish นะครับแล้วก็กำลังเลือกอยู่เลยว่าจะเป็น Wish แล้วก็ต่อด้วย Alex Warren หรือว่า Henry Moody ดีนะครับเอาเป็นว่าหลังเพลงนี้ผมจะใส่ให้1เพลงอาจจะเป็น Alex Warren หรือว่า Henry Moody ก็ได้ลุ้นกันแฮะ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสันชัยเรดิโอค่ะ
2: มีสันชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music. Sunshine Radio.
4: Sunshine Radio. Sunshine Radio.
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: ฝันหวานถึงเข้ามากี่ครั้งโดยไม่รู้ก็ฝันถึงใครแต่คงไม่ใช่เธอ
1: คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life, good music

0: Life and Health Life and Health คนเราเครียดด้วยหลายเรื่องราว108รู้ไหมคะว่าความเครียดเนี่ยส่งผลกับร่างกายของเราไม่เว้นแม้แต่สุขภาพผิวค่ะไม่น่าเชื่อว่าอาการผิวเครียดเป็นปัญหาที่กำลังแพร่หลายในหมู่วัยทำงานและวัยเรียนด้วยโรคเครียดลงผิวถือเป็นโรคทางจิตวิทยาผิวหนังชนิดหนึ่งที่ผลจากสภาพจิตใจปรากฏออกมาทางผิวหนังของเราอาจมีอาการไม่ต่างกับโรคผิวหนังทั่วไปคือมีอาการผื่นแดงลมพิษเกิดขึ้นได้ทั้งตามผิวหนังบริเวณหรือแม้กระทั่งผิวหน้ามักจะเป็นในเวลาที่ร่างกายตึงเครียดเช่นช่วงวันนั้นของเดือนมักจะเกิดผื่นขึ้นในช่วงเวลาทำงานหนักเหนื่อยล้าสะสมหลังจากการออกกำลังกายหนักเมื่อนอนดึกหรือพักผ่อนไม่เพียงพออย่างต่อเนื่องหรือเมื่ออยู่ในช่วงที่ความเครียดสูงมีอารมณ์หงุดหงิดและเกิดผื่นคันขึ้นเป็นต้นค่ะจุดสังเกตของอาการผื่นคันผิดปกติเนื่องจากความเครียดคือในเวลาปกติไม่มีภาวะความเครียดได้นอนหลับเพียงพอก็ไม่เกิดอาการผื่นคันให้เห็นแต่เมื่อไหร่ที่มีอาการตึงเครียดเหล่านี้อย่างต่อเนื่องกลับมีอาการผื่นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดวิธีรักษาอาการผิวเครียดสำหรับผื่นคันคือควรรับการรักษาตามอาการอาการผื่นคันใช้คารามายโลชั่นทาผิวช่วยลดความร้อนบนผิวและควรงดการเกาอย่างเด็ดขาดค่ะสิ่งสำคัญสำหรับการรับมือกับผิวเครียดคือการรักษาต้นเหตุของอาการแล้วแก้ปัญหาความตึงเครียดของร่างกายให้ลดลงเช่นลดเวลาหมกมุ่นกับงานลงแบ่งเวลาดูแลสุขภาพอยู่กับคนใกล้ตัวบ้างนอนหลับพักผ่อนวันละ8-10ชั่วโมงออกกำลังกายวันละ3นาทีและทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนั่นเองค่ะ
1: Life and Health Life and Health

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota จริญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้นำจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota จริญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมเทียนใกล้ตลาดน้ำสี่ภาคCall Center 038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011 Website Toyota CYC

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota เจริญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota เจริญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมเทียนใกล้ตลาดน้ำสี่ภาคCall Center 038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011 Website toyotacyc.com
2: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจกKnow How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
3: เสร็จชันแน
2: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ Film จันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

ุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: สวัสดีนะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: ต่เพียงชื่อเธอ
1: Best International Hits

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

ุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

Enjoy the day, enjoy the music.

You're listening to Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชา

0: ของคุณ
1: Sunshine Radio, Good Life, Good Music.

ุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Why Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuned ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life, good music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทตินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

0: Good Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จ้าวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถที่จะพ
1: ู
7: ด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงนี
9: ้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: by Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จฉันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Good Life Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuned ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: Why Radio Good Life Good Music
1: 5 4 3 2 1 1 1 1 1
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio, Good Life, Good Music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: by Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life, good music

0: Five Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโรงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลเซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

ว่าเหมือนสนุกจริงๆแล้วมันสงัดแต่กล้องสงบทำตัวสง่าให้คนสยบความเศร้าสลดอ่อนแอไม่ได้ถึงใจพ่ายใครมองไม่ดีก็มองได้ก็เรานั้นเป็นผู้ชายอย่าปล่อยให้ใครนั้นเห็นน้ำตาง่า

0: Sunshine Radio, the best one-hit music station.
1: ฉันตื่นมาตอนสายนาฬิกานั้นปลุก

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 เมกะเฮิรตซ์สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay Tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคู่

Sunshine Radio, the best one-hit music station.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life, good music

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จ้าวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถที่จะพ
1: ู
7: ด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

Good Life Good Music คุณกำลังฟัง Sunshine Radio Good Life Good Music จากนี้ไปขอเชิญติดตามการรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์